0: ดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร. อัจฉริยะ พิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร. อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยค่ะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076 0944800304และอีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องให้ปิดท้ายด้วยสโลแกนของพี่ต้นพี่ต้นมักจะพูดเป็นประจำว่า
1: อย่าลังเลใจนะครับเพราะว่าความลังเลใจไม่พาคุณไปไหนนะครับรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าพื้นที่จำนวนนักศึกษาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับวิทยากรของเราเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับที่รู้ข้อมูลอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างคุณกฤตอึ้งวิชูสถิตเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาถึง30กว่าปีแล้วนะครับแล้วเวลาโทรไปหาแกที่ไรนะวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมียนมาเอาโทรไปที่อยู่เมืองชินวันนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามคือเป็นคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามอะไรถามเลยอะไรหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะพูดได้ในการออกอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนกับบุคลากรของเราเหล่านี้นะครับวิทยากรเหล่านี้ถามทั้งในห้องเรียนและหลังใหม่
0: ได้ข้อมูลเยอะเลย
1: ข้อมูลใช่ครับผมนะครับเราจะได้ช่องทางในการที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็บุกตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับ
0: ค่ะไปกันต่อค่ะพี่ต้นค่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรับข่าวที่2ค่ะแล้วไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ครับผมเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องของ AI อธิปไตยนะครับก็คือว่าคุณคาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยกำลังนะครับรัฐบาลกำลังเล็งเห็นว่าข้อมูลอะไรต่างๆของผู้คนในประเทศทั้งข้อมูลทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องรสนิยมเพศการศึกษาความสุขอะไรเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลนะครับหรือว่า data center ที่เก็บเอาไว้เองในประเทศเนี่ยมัวแต่ว่าไปแล้วก็ไปพึ่งของต่างประเทศเขาเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีความขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะรั่วไหลไปหรือมันขัดข้องแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเข้าหาข้อมูลของตัวเองเพราะว่าเราไปพักหรือว่าเราไปฝากไว้ที่ประเทศอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเรื่องของเป็นเรียกว่าปัญหาอธิปไตยทาง AI ของประเทศนะครับเพราะนั้นรัฐบาลของเขาก็พยายามที่จะเสริมสร้างตรงนี้ให้เงินสนับสนุนให้โครงการสนับสนุนทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนจะจัดตั้งเพื่อเป็นความมั่นคงทาง AI ครับ
0: ใช่ค่ะเจเจก็ได้ถามคุณคานะคะว่าเวียดนามเนี่ยให้ความสำคัญกับคำว่าอธิปไตย AI ขนาดไหนนะคุณคานก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะของเวียดนามแล้วก็ประธานของเขาเนี่ยค่ะประธานเลขาธิการพรรคเนี่ยนะฮะรวมไปจนถึงโพลิตบูโรเนี่ยฮะให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับนโยบายเรื่องอธิปไตย AI มาตั้งแต่ปี2024แล้วนะคะเพื่อที่จะให้เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนแล้วรัฐบาลเวียดนามเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเสริมนะคะก็มองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการก้าวกระโดดทางเศรษฐกิจจึงมีเป้าหมายชัดเจนนะคะที่จะพัฒนาโมเดลภาษาของตัวเองเพื่อไม่ต้องไปพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐหรือจีนมากเกินไปแล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องภาษาและข้อมูลความมั่นคงด้วยค่ะ
1: ใช่ครับมีคำหนึ่งที่น่าสนใจจากข่าวแรกของเขานะครับคำว่าจีโนมเนี่ยสะกดด้วย GENOME นะครับหมายถึงข้อมูลทางพันธุกรรมระดับลึกลงไปนะครับรายละเอียดระดับลงไปถึง DNA เลยทีเดียวแต่คำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาตัว G ออกไปนะครับ G แล้วก็กลายเป็น NOME จะออกเสียงว่าโนมเฉยๆนะครับไม่ได้ออกว่าจีโนมนะแล้วจะมีความแตกต่างกันไปถ้าโนมคำนี้ GNOME นี่หมายถึงมนุษย์นะครับในจินตนาการที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นอะไรอ่ะเป็นเทพอะไรพิเศษนะครับที่จะอยู่ใต้ดินก็เล็กๆที่จะปกป้องแบบเหมือนแค่เหมือนเป็นลูกน้องของพ่อแม่ธรณีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณพี่ต้นนะคะเจก็พอได้รับความรู้ไปด้วยนะภาษาอังกฤษวรรณคำสองคำนะคะเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันดีไหมคะพี่ต้นคะ
1: ดีครับผมเชิญทางเจก่อนเลยค่ะ
0: ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะคุณสุภชัยนะคะมาเป็นท่านแรกอีกเช่นเคยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะทุกวันเลยนะคะแล้วก็มาทักทายเราเป็นท่านแรกเลยนะคะสวัสดีคุณเสือนอนไม่หลับคุณชยุทธนะฮะที่กรุณาอัปเดตอุณหภูมิมาด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศจากสุราษฎร์ธานีเช้าวันนี้24องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณยุทธพงศ์นะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะที่รายงานสภาพอากาศเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าที่อำเภอเชียงคำพะเยาเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะสวัสดีคุณเดชเดชาคุณสสิมานะคะคุณลอร่าจินคุณหมูนะคะคุณหมูก็บอกว่าเช้านี้อุดรธานี25องศาเซลเซียสมีฝนตกปรอยเหมือนที่อสมทช่วงเช้ามืดนี้เลยค่ะฝนตกปรอยแต่ว่าเมื่อคืนมีแถวบ้านเจฝนตกหนักมากเลยค่ะพี่ต้นคะ
1: ฝนตกหนักของผมบ้านผมเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็เห็นคุณอุมาปรารถนารุ่งรักนะครับจากภูเก็ตบอกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วก็คุณกันธนพักบอกว่าอันนี้ก็น่าจะภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเดินเล่นออกกำลังกายที่หาดในหาดในหานทางรายการไปด้วยนะครับคุณนิสาแล้วก็คุณโอมจักรีบอกว่าขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรายการเป็น Good Morning ASEAN and World ให้ครอบคลุมกว้างขึ้นและไม่ถูกแซวไว้พิจารณานะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับแล้วสวัสดีคุณเอกสินคุณสื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุมิตรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็คุณสุมิตรเนี่ยต้องขอบคุณแบบดับเบิลขอบคุณค่ะคือไม่ฟังอย่างเดียวนะแชร์ไปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ครับส่วนทางไลน์ก็เห็นคุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณนัทนะครับแล้วก็คุณสายันคุณลูกคณัฐนะครับแล้วก็คุณบุญ CEI คุณผู้เห็นธรรมคุณ PP คุณสุภชัยคล้ายทองนะครับแล้วก็คุณเปรนะครับกราบขอบพระคุณคุณออนเชยโยออนเชยโยแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แชร์ไลฟ์ของเราให้ด้วยนะครับฝากกดเคาะหน้าจอให้ด้วยนะครับเพื่อนการมองเห็นครับ
0: ค่ะนอกจากสื่อหลักซึ่งก็คือวิทยุทางคลื่น FM 100.5 แล้วนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะคะ Mcot News FM 100.5 แฟนเพจ Facebook Good Morning ASEAN แล้วก็ยังมีช่องทางใหม่ล่าสุดใช่ไหมคะพี่ต้นคะอาจจะไม่ล่าสุดแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ดำเนินมาระยะนึงแล้วนั่นก็คือ TikTok
1: ใช่ครับไลฟ์ด้วยนะครับฝากแชร์ไลฟ์ไปด้วยนะครับมีข่าวเร็วๆเลยผมอยากจะเล่าให้ฟังอันนี้มันเป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวดีมากๆสำหรับเด็กไทยแล้วก็คนที่ตั้งใจแล้วก็ไม่ตกเทรนด
0: ์
1: คือแบบก้าวไปกับเทคโนโลยีแล้วก็ก้าวไปกับโลกนะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากมายขอเรียกว่าอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ปรบมือให้กับน้องชาวไทยนะครับน้องริวนะครับข่าวนี้เนี่ยไปลงอยู่ใน Straits Times Singapore น้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนะครับเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยครับคิงมงกุฎอินสติทิวต์อะเทคโนโลยีดูเลยภาษาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับที่ลาดกระบังนะครับน้องเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีไปแล้วก็กำลังจะเข้าเรียนปริญญาโทแต่ว่าถูกรีครูทไปเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ไปทัวร์ไปดูงานนะครับที่ฟุกุโอกะคือคนที่เก่งนะครับเรียนทางด้านนี้แหละทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะถูกเรียกว่าคือคนที่เป็นมันสมองจากทุกประเทศตอนนี
0: ้
1: บริษัทหรือว่าหน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่จำเป็นว่าเพราะโดยเฉพาะยิ่งคนในอาเซียนด้วยกันเนี่ยอาเซียนบวก3บวก6เนี่ยมันจะมีกฎหมายพิเศษว่าถึงแม้เราจะเป็นคนไทยแต่ว่าถ้ามันมีตำแหน่งงานที่เหมาะกับความสามารถของเราสมมุตินะที่สิงคโปร์หรือว่าฟิลิปปินส์หรือจะที่ญี่ปุ่นเราจะได้วีซ่าพิเศษเราจะได้การรับไปทำงานที่นู่นโดยที่จะไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเราเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับ แล้วก็เป็นสิ่งที่หายากเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้อนรับเราเหมือนกับน้องจิรพัฒน์กำแพงแก้วนี่แหละครับก็เรียกว่าเนื้อหอมนะครับก็ตอนนี้ไปดูงานอยู่ที่ฟุกุโอกะทีนี้ในระดับเดียวกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มีแต่เด็กไทยเท่านั้นเมื่อจะเป็นเด็กญี่ปุ่นเกาหลีใต้เด็กจีนนะครับเด็กไต้หวันคือไม่ได้สนใจแล้วว่าประเทศไหนจะถูกกันหรือไม่ถูกกันนะทั้งอินเดียนะครับแล้วก็รวมทั้งเด็กๆในอินโดนีเซียด้วยก็ถูกแบบนี้เหมือนกันก็คือถูกรีครูทเหมือนกันจะมีแนวมองที่เขาจะมาติดต่อกับทางสถาบันนะเด็กคนไหนเรียนดีอะไรเกรดดีเขาสนใจเขาก็จะส่งจดหมายเชิญมาสัมภาษณ
0: ์
1: สัมภาษณ์เสร็จปั๊บก็ได้ไปศึกษาต่อไปดูงานเพื่อเขาอยากจะให้ไปทำงานกับเขานั่นแหละว่าอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีสำหรับการที่ผู้ปกครองนะครับจะกระตุ้นแล้วก็ชี้ให้น้องๆเห็นว่าการตั้งใจเล่าเรียนศึกษานะครับในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องการเนี่ยแล้วเราเก่งจริงๆเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับน้องบอกว่าเป็นถึงแม้ไปอยู่ที่ฟุกุโอกะเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันใกล้เคียงกับบ้านเราแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายเพื่อนฝูงก็โอเคต่างเป็นคนที่มาจากประเทศอื่นๆเหมือนกันในอาเซียนเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความแบบเดียวกันนะว่าเป็นคนพลัดบ้านมาเหมือนกันแต่ว่าเราปิดสังคมใหม่ที่นั่นแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ศึกษาดูงานแล้วก็จะได้ทำให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการเป็นคนคุณภาพของโลกใบนี้ครับ
0: ค่ะเด็กไทยเก่งๆมีเยอะนะคะแล้วก็จากที่เราสองคนนะฮะได้เคยพูดคุยสักถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะฮะท่านก็ไปบุกเบิกงานด้านการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในอาเซียนเนี่ยทำให้เราทราบนะคะพี่ต้นคะว่าเยาวชนอาเซียนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอย่างกรณีของน้องที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเด็กไทยนะ
1: น้องริว
0: ใช่น้องริวเนี่ยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะพี่ต้นคะขออนุญาตต่อกันด้วยเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องเด็กเก่งของอาเซียนก็แล้วกันนะคะที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้ค่ะผู้คนเขากำลังโอบรับแล้วก็ต้อนรับนะฮะเยาวชนค่ะวัย21ปีนะคะที่ไปสร้างชื่อด้วยการล้มแชมป์เก่าอีกาเชเวนอนเชเวนันแท็กนะคะแล้วก็สามารถทะลุเข้ารอบที่4ในศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนะคะแม้กระทั่งประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์เนี่ยค่ะยังได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเธออย่างสมเกียรติเลยทีเดียวนะคะที่พระราชวังที่ทำเนียบมาลากันยังนะคะเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะร่วมกับคนทั้งประเทศคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคะกีฬาเทนนิสในฟิลิปปินส์เนี่ยยังคงถูกมองว่าเป็นกีฬาของคนมีฐานะค่ะแต่ถ้าพูดถึงบาสเกตบอลมวยหรือว่าการประกวดนางงามเนี่ยโอ้โหคนจะให้ความสนใจมากๆเพราะว่าถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมหลักที่สังคมให้ความนิยมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของอเล็กซ์เอียร่านะคะซึ่งเป็นเยาวชนวัย21ปีของฟิลิปปินส์เนี่ยจึงได้ปลุกกระแสค่ะให้คนฟิลิปปินส์เนี่ยหันมาสนใจกีฬาอย่างเทนนิสกันมากยิ่งขึ้นและเธอก็กำลังเป็นต้นแบบนะคะให้เยาวชนคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองเนี่ยหันมาสนใจที่จะเล่นเทนนิสกันมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ก็เป็นอีกเรื่องดีๆทั้งสองเรื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องหน้าเป็นเรื่องเครียดนิดนึงนะครับที่เราจะได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องว่าเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้าครับ
2: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา16นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกันค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงศ์อาจารย์ประจำคณะขออภัยอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์จะมาวิเคราะห์ในประเด็นเก่าให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษค่ะ
5: Good Morning ASEANช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์สละเวลาให้แก่รายการ Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วก็อยากฟังการวิเคราะห์นะคะของอาจารย์ค่ะประเด็นเรื่องวิกฤตน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยค่ะ
6: ค่ะยินดีมากๆเลยค่ะ
1: มันเป็นยังไงครับอาจารย์มันปนเปื้อนตรงไหนอะไรยังไงครับเผื่อคุณผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยครับอาจารย
6: ์คือความจริงเรื่องนี้ค่ะเป็นประเด็นมาเป็นปีๆแล้วนะคะเป็นปีกว่าเป็นอย่างต่ำอะค่ะที่ภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงรายนะเขาก็ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะมีการตรวจสอบน้ำนะคะน่าจะเริ่มจากแม่น้ำกกนะคะแล้วพอตรวจสอบน้ำเนี่ยปรากฏว่ามันมีค่าสารหนูนะเกินปกติทีนี้ประชาชนก็เริ่มตั้งข้อสังเกตนะภาคประชาสังคมแล้วก็พยายามที่จะย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมค่าสารหนูเนี่ยมันมีค่าสูงผิดปกติในจังหวัดเชียงรายแล้วก็ในแม่น้ำจริงๆไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำกกนะแม่น้ำที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกนะแล้วก็มีในแม่น้ำสารวินด้วยแต่ว่าแม่น้ำสารวินนี่อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงนะคะแต่สำหรับในภาคเหนือในจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็คนพบว่ามาจากการทำเหมืองแร่เอิร์ธนะคะจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้เป็นแร่เอิร์ธอย่างเดียวนะคะในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่า critical mineral แต่เราก็เรียกรวมๆเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการว่าแร่เอิร์ธก็ได้นะคะเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในฝั่งรัชฉานในประเทศเมียนมานะคะแต่ว่าความยากของเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเป็นเหมืองแร่เอิร์ธในรัชฉานทางตอนใต้ในประเทศเมียนมาก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยถูกปกครองโดยกองกำลังของกลุ่มว้าแดงที่เราเรียกว่า UWSA นะคะแล้วก็เป็นการให้สัมปทานให้นักธุรกิจจีนเข้าไปทำสัมปทานตรงนี้ซึ่งทีเนี้ยเวลาเรามองในมุมของรัฐบาลไทยนะคะหรือชาวบ้านก็ตามที่ต้องการจะจัดการปัญหาตรงนี้เนี่ยจะติดต่อใครจะติดต่อจีนจะติดต่อว้าแดงนะหรือจะติดต่อรัฐบาลของเมียนมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาสังคมก็มีการยื่นจดหมายให้กับรัฐบาลจีนนะผ่านสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่ไปแล้วนะคะหรือสถานเอกทูตที่ของจีนที่กรุงเทพด้วยนะมีความพยายามที่จะกดดันรัฐบาลเมียนมานะกดดันหลายภาคส่วนนะแล้วก็ยื่นจดหมายหลายครั้งให้กับรัฐบาลไทยแต่ว่าก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนข้างต้นนะคะมันเป็นการเกายังไม่ถูกที่คันนะคะทีนี้ในเวลานี้ที่เรื่องออกจะดูรุนแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็เพราะว่า เมื่อหลายที่ก่อนมีการไปยื่นภาคประชาสังคมเนี่ยมีการไปยื่นจดหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สถานกงสุลจีนที่เชียงใหม่แต่ว่ารอบนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็ได้จุดให้เกิดกระแสการต่อต้านประเทศจีนขึ้นมาประมาณหนึ่งในเวลานั้นซึ่งมันก็ทำให้ประเด็นเรื่องแม่น้ำเนี่ยที่มันรัฐบาลจริงก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเป็นหลักเนี่ยนะคะก็เลยกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจมากขึ้นค่ะ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอ่ยถึงที่ตั้งของการทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่การควบคุมการดูแลของ UWSA เนี่ยค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เรียกง่ายๆว่าทำมาหากินสร้างรายได้จากการทำเหมืองแร่เอิร์ธอย่างเงี้ยค่ะในทัศนะของอาจารย์ถ้าหากว่าในทัศนะของอาจารย์นะอาจารย์มองว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยจะช่วยไทยในการควบคุมปัญหานี้ได้หรือไม่คะเพราะว่าเหมือนเขาก็เป็นคนละพวกกันนะคะอาจารย์
6: คือว้าแดงเนี่ยนะคะเป็นกองกำลังที่มีความพิเศษมากๆในเมียนมาประการแรกเนี่ยเพราะว่าว้าแดงเป็นกลุ่มที่มีธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทที่เราจะสามารถจินตนาการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเขามีพื้นที่การปลูกฝิ่นในปัจจุบันเนี่ย UNODC ได้ประเมินแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในรัชชาในเมียนมาเนี่ยปัจจุบันมีมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็การผลิตฝิ่นที่แปรรูปมาเป็นยาเสพติดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแอมเฟตามีนหรือว่าเฮโรอีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ10ปีมานี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เหมืองซึ่งก็สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกมากมายแล้วก็ว้าเนี่ยด้วยความที่เขามีเงินเยอะที่สุดนะเป็นกองกำลังที่ร่ำรวยแล้วก็มีแสนยานุภาพมากที่สุดในเมียนมาจากธุรกิจที่ฉันกล่าวไปข้างต้นก็ทำให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ต้องการที่จะเข้าไปแตะต้องUWSA ของว้าแดงเลยนะเพราะว่าเขาก็กองทัพของเมียนมาเนี่ยก็ต้องเปิดฉากโจมตีกองกำลังชนกลุ่มน้อยต่างๆมากมายอยู่แล้วการไปเปิดฉากโจมตีหรือเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับว้าแดงเนี่ยไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาปรารถนานะคะแล้วจริงๆแล้วรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยก็ย่อมต้องได้ค่าคุ้มครองจากว้าแดงอยู่แล้วทำให้ทุกครั้งเนี่ยเวลามีหน่วยงานราชการของไทยหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลไทยไปคุยกับเมียนมาในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างกรอบความร่วมมือนะร่วมมือกันระหว่างเมียนมากับไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่เชื่อเถอะค่ะว่าในท้ายที่สุดแล้วเมียนมาเขาไม่ต้องการเข้าไปทำอะไรกับในเขตของว้านะคะเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็ว้าเนี่ยมีอำนาจมีพลังอำนาจในทางการทหารมากจนเกินไปเมียนมาก็ทราบดีนะคะว่าตัวเองก็ต้องพึ่งพาว้าแดงอยู่ดีเขาก็สร้างกรอบความร่วมมือให้ไทยสบายใจนะแต่เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้อะค่ะว่าเมียนมาไม่สามารถแทรกแซงหรือไม่สามารถที่จะชี้นิ้วสั่งให้ว้าแดงทำอะไรอย่างที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ
1: อาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าเราจะอาจารย์มีข้อคิดหรือว่ามีแนวทางที่จะเสนอให้เขาทางรัฐบาลเราเนี่ยไปจัดการหรือว่าไปหาความร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ได้อะครับอาจารย์
6: ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยการกดดันเนี่ยนะคะคือรัฐบาลจะต้องมีความจริงใจแล้วก็มีความจริงจังในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็การเกาให้ถูกที่คันเนี่ยใช่เลยนะคะเวลาเราไปคุยกับจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยจริงๆแล้วสามารถกดดันให้นักธุรกิจของตัวเองนะอย่างน้อยนะคะถ้าไม่ปิดเหมืองซึ่งสำหรับเขาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศจีนในปัจจุบันเนี่ยพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของแร่เอิร์ธที่มาจากเมียนมาเป็นหลักนะคะในการผลิตทุกอย่างที่มันเป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแห่งอนาคตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถไฟฟ้า สำหรับแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมาจากเมียนมาเยอะมากนะคะดังนั้นการที่จะไปบอกว่าจีนจะต้องรัฐบาลจีนจะต้องมาปิดเนี่ยเขาก็คงจะไม่ทำนะแต่ว่ามันมีมาตรการที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในพื้นที่ตรงนั้นได้นะเช่นการติดตั้งระบบกรองนะหรือมีเรกูเลชันหรือมีกฎระเบียบอะไรต่างๆที่มันจะทำให้การทำเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันมันไม่มีทั้งระบบฟิลเตอร์นะคะการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำก็ปล่อยกันโต้งๆนะคะมันก็ทำให้มีผลกระทบจริงๆแล้วในฝั่งของรัชฉานเนี่ยเขามีผลกระทบหรือในเขตของกระฉิมทางตอนบนเนี่ยมันมีผลกระทบมาก่อนเรานะคะเพียงแต่เราเพิ่งจะมาตรวจสารพิษในแม่น้ำแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันเกินค่ามาตรฐานนะดังนั้นเย็นมองอย่างนี้นะคะว่าการกดดันในเชิงการทูตนะคะแล้วก็การมีหลักฐานที่แน่นหนาเนี่ยจะทำให้จีนพยายามที่จะช่วยไทยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถ้ารัฐบาลจีนมีความจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะประเด็นที่สองก็คือรัฐบาลเมียนเราเองก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาว่า เราเข้าใจว่าพื้นที่เนี้ยมันตราบใดก็ตามที่มันอยู่ในพื้นที่สหภาพแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีหลักฐานแน่ๆล่ะค่ะว่ารัฐบาลเมียนมาได้รับประโยชน์จากกลุ่มของว้าแดงด้วยนะเป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นค่าคุ้มครองหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นรัฐบาลเมียนมาจะไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: อืมค่ะอาจารย์คำเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่อาจารย์พูดน่าสนใจคนฟังอาจจะเกิดความสงสัยนะคะว่าก็ในเมื่อการทำมาตรการเพื่อปกป้องเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาพื้นที่บริเวณนั้น อย่างเช่นมีฟิลเตอร์มีการสกัดสารพิษให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยมันก็น่าจะทำได้เลยแต่ทำไมเขาไม่ทำคะอาจารย์คะมันต้องเสียเงินมหาศาลหรือว่าอย่างไรคะ
6: การทำแร่เอิร์ธเนี่ยที่ทำให้ทุกวันนี้จีนมีมาร์จิ้นหรือมีรายได้สูงเนี่ยนะคะก็เพราะว่าต้นทุนเนี่ยมันต่ำกว่าที่อื่นนะคะเราลองนึกดูนะคะว่าการทำแร่เอิร์ธการขุดเหมืองเนี่ยในสหรัฐเขามีมาตั้งแต่ทศวรรษ1950นะมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยแล้วก็ในออสเตรเลียเขาก็มีโรงงานสกัดแร่เอิร์ธอะไรต่างๆนะแต่ว่ากรณีของในที่จีนเนี่ยต้องการเข้ามาทำในเมียนมาก็เพราะว่าต้นทุนมันต่ำกว่าที่อื่นด้วยความที่เขาไม่ต้องมามีกฎทางด้านสิ่งแวดล้อมเราลองนึกภาพอย่างนี้ง่ายๆนะคะถ้าสักวันหนึ่งเรามีเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเรื่องลำบากมากสำหรับนักลงทุนนะเพราะว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องด้านการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้
0: อม
6: นะจะมีเรื่องชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงหรือว่ามีเสียงต่อต้านเยอะมากแต่ในเมียนมาเนี่ยการปกครองในพื้นที่คือการปกครองโดยใช้ปืนนะคะแล้วก็ในประเทศที่ไม่ได้มีขื่อมีแปรไม่ได้มี law and order ที่จะเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันทำให้การทำสิ่งเหล่านี้นะในพื้นที่นะประชาชนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะต้องเป็นคนของเขาต้องเป็นคนของ UWSA หรือว่านักลงทุนจากจีนเท่านั้นที่จะเข้าไปได้แม้แต่คนไทยใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ได
0: ้
6: มันก็เลยกลายเป็นดินแดนสนธยาที่คิดจะทำอะไรก็ทำได้แล้วก็ทำให้ประชาชนตาดำๆเนี่ยได้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งในรัฐฉานในรัฐกระฉิมแล้วก็ในประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างกรอบการแก้ไขปัญหาที่บูรณาการจริงๆต้องขอโทษที่ต้องใช้คำนี้นะคะไม่สามารถที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆหรือว่าแก้โจทย์เบื้องต้นว่าจะเกาให้ถูกที่ชันได้ยังไงจริงๆค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว
1: สายอาจารย์ต้องมาต่อภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์คือจะเป็น
0: เ
1: สีย
0: ดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได
1: ้
0: อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่อาจารย์สะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหันวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะมีคุณผู้ฟังนะคะเขียนถึงอาจารย์ด้วยนะคะบอกว่าชื่นชอบอาจารย์มากท่านอธิบายความชัดเจนมีการปูพื้นแล้วก็ให้ความเห็นอย่างมีเหตุผลไม่ใช่แค่นำเสนอข้อมูลที่หาได้ทั่วไปต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้ลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: คนก็ลาไปพร้อมกันครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7: ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
4: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพMCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
12: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
4: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
12: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
13: รวมเป็นเชาติชื่อไทย
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
15: ด้วยความสามัคคี
16: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:32 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะพบกันในวันอังคารที่28 กรกฎาคม 2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันและที่สำคัญวันนี้เป็นวันหยุดเฉลิมพระชนมพรรษานะคะหลายคนก็ได้หยุดแล้วก็อาจจะลายาวต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีวันหยุดติดต่อกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพรุ่งนี้วันอาสาฬแล้วก็วันเข้าพรรษาบางคนนี่ก็ลานี่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องไปเลยถ้าลาได้นะ
0: ค่ะก็ถือโอกาสเป็นการพักผ่อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้9ทันข่าวค่ะขอเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะในหลวงราชินีเสด็จการราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาณพระบรมมหาราชวัง3เหล่าทัพยิงปืนสลุดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีสุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ณพระบรมมหาราชวังขณะที่เหล่าข้าราชการทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้านกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่จากหลากสาขาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมใจถ่ายทอดผลงานศิลปะนำมาจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจอมัลติมีเดียในจุดสำคัญทั่วกรุงค่ะ
1: ค่ะขณะที่ในกรุงเทพมหานครค่ะทางการไฟฟ้านครหลวงเชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคมโดย MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างสวยงดงามเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคมซึมซับความสว่างสวยทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญทั่วกรุงเทพมีที่ไหนบ้างไปดูกันนะคะที่ประดับไฟตกแต่งสวยงามก็มีพระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสระปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาทั้งนี้ค่ะ MEA ก็ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4 สิงหาคม 2569นี้นะคะก็ไปดูไฟได้ตั้งแต่6 โมงเย็นนะคะไปจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันก็มียกเว้นนะคะเมื่อวานจนถึงวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะที่ระยะเวลาการเปิดไฟให้ชมจะยาวนานจาก6 โมงเย็นไปจนถึง6 โมงเช้าค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนปวงชนชาวไทยนะคะมาท่องเที่ยวมาชมความงดงามของแสงไฟประดับแล้วก็ร่วมบันทึกภาพภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้ในหน้า

หนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะโอ้มีภาพสวยงามค่ะเป็นภาพการตกแต่งพันไม้งดงามประการตาเฉลิมพระเกียรตินะคะโดยภาพเนี่ยบรรยายว่าสวยงามกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามประการตาเพื่อ

0: ตามจับนายวินธนพัชระโพคินหรือว่าดร.อัศวินโชติธนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินและจ่าสิบตำรวจดร.พิชิตทั้งพรมหรือว่าจ่าพิชิตนะคะผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์3ผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตหลังจากมีหลักฐานทั้งหมดเป็นตัวการร่วมวางแผนรวบรวมข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขฝ่ายข้อสอบล่าสุดมีรายงานว่ากองปราบได้ขอหมายจับเพิ่มผู้ที่เกี่ยวข้องอีก2คนเป็นข้าราชการระดับสูงแต่ศาลพิจารณาให้ออกหมายเรียกค่ะโดยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามก็เปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกบิ๊กมสวและสถและเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีขณะถูกเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบก.ปปป.เข้าตรวจค้นมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีข่าวออกมาโดยจะให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะมีรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าสำหรับบิ๊กมสวและสถที่จะถูกออกหมายเรียกก็คือนายธีรุธสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒทั้ง2คนก็จะถูกแจ้งข้อหาหนัก7ข้อหาค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวแบบนี้เลยค่ะเชือดธีรุธอดีตอธิบดีสถ.หมายเรียกตำรวจประเคน7ข้อหาทุจริตท้องถิ่นให้มาพบ31กรกฎาคมพร้อมผอ.มสว.กองปราบออกหมายเรียกธีรุธอดีตอธิบดีสถ.และเรืองเดชผอ.สทจมสวมารับทราบ7ข้อหาหนักส่วนผู้ที่อยู่ในบ้านทั้ง11รายที่ถูกปปชตำรวจปปปเข้าตรวจค้นโดนเรียกมาแจ้งข้อหาด้วยนายกแจ้ง7แอคชั่นจัดการปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ยันดำเนินคดีถึงที่สุดไม่มีใครหลุดรอดกรรมาธิการปปช.จ่อบุกสถ.คุยปมทุจริตสอบท้องถิ่น68เล็งชงแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานหรือทำงานไม่แล้วเสร็จขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะออกหมายเรียกโกงสอบ2บิ๊กไม่รอด11ลูกสมุนโดนด้วยพิชิตซัดทอดแหลกกรรมาธิการดีเดย์31สิงหาบุกสถ.เปิดดูตู้เซฟ2บิ๊กสถ.และมสว.ไม่รอดตำรวจร่อนหมายเรียกพร้อมมือคีย์บอร์ดอีก11รายคดีมาตรา157อ้างยี่ซ่องโจรเปิดทางให้ลูกสมุนแก้คะแนนโกงสอบท้องถิ่นหลังวินพิชิตที่อยู่ในเรือนจำไม่ยอมตายเดียวซัดทอดแหลกด้านนายกอนุทินแจงแอคชั่นชุดใหญ่ย้ำคนผิดไม่มีหลุดฝ่ายกรรมาธิการปปช.นัดบุกสถ.31กรกฎาคมนี้ขอเช็คห้องอธิบดีดูตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์และคอมผอ.จ่อชงขึ้นแบล็คลิสต์มสว.ทิ้งงานทำไม่สำเร็จค่ะ
1: ค่ะซึ่งในส่วนของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะคะที่มีนายอัศพลสันไพรพบสส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมการที่ว่าจะมีการเข้าพบนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถ.นะคะที่มีข่าวจะเข้าพบในวันที่31กรกฎาคมในช่วงบ่ายทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการหารือติดตามการแก้ปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการค่ะเรื่องนี้นายอัศพลบอกว่าก็จะไปดูสถานที่จริงนี่แหละไปติดตามเกี่ยวกับกระบวนการการจัดเก็บข้อสอบผลสอบขั้นตอนในสถานที่จริงตั้งแต่รับแฟลชไดรฟ์ที่ห้องทำงานอธิบดีสถ.รวมถึงการตรวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของนางสาวบุรณีแพรโรจน์ผอ.กลุ่มงานสรรหาและบรรจุการแต่งตั้งดูอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะว่ามีปัญหาหละหลวมอะไรตรงไหนไหมซึ่งการเข้าพบข้าราชการสถ.จะให้กำลังใจข้าราชการยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธา จากการทุจริตสอบครั้งนี้นะคะทั้งนี้ก็อยากจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางขึ้นแบล็คลิสต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานแล้วก็ทำงานไม่แล้ว

0: โดยปกติยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบล็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐมาก่อนนะคะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประชาชนจับตาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของศรัทธาหน่วยงานภาครัฐนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ข่าวสดให้ความสำคัญเหมือนในประเด็นนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่บอกว่ากรรมาธิการบี้กงสอบนัดบุกสทตรวจห้องอธิบดีพิสูจน์ตู้เซฟเก็บแฟลชไดรฟ์หมายเรียกแล้วบิ๊กข้าราชการมสว.บกป.ยันมีหลักฐานสัดทอดกับพวกอีก11รายรับข้อหาอ้างยี่ประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนเตรียมหอบกรรมาธิการบุกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น31กรกฎาคมติดตามกระบวนการจัดเก็บสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปมร้อนในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะ 7:42 นาทีช่วงหน้ามาติดตามประเด็นการเมืองอื่นๆค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
11: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของคดีหัวสวนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่ายังจะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอกรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฟ้องนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าทางไอลอจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายอนุทินกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเลยเอาเลยค่ะประเด็นเรื่องของคดีหัวสวและเรื่องของการเมืองวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวหลักค่ะสมเพศน่ารำคาญอนุทินเย้ยพวกไล่บี้คดีหัวสวหมายฉะปฏิรูปราชการเหลวหนูโบ้ยแจ้งทรัพย์ไม่ครบยืดอุทธรณ์คนจนถึง31สิงหาคมอนุทินท้าทายไอลอเชิญเปิดข้อมูลหัวสวตามสบายโวยิ่งตีเสถียรภาพยิ่งแน่นอ้างไปภูแมนทุกวันเช้าจดค่ำค่าจิบกาแฟเย้ยพวกไล่บี้น่ารำคาญสมเพศพิพัฒน์ฉุนจัดจ่อฟ้องโยงลูกสาวมีเอี่ยวปิดรอยร้าวเดินหน้าฟ้องนะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะโดยทางหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองเช่นกันค่ะอนุทินฉุนยื่นยุบพรรคด่าสมเพศ ท้าแบหลักฐานหัวสวโต้เดือดไม่เกี่ยวข้องพิพัฒน์สยบข่าวสองนอยืนยันไม่มีรอยร้าวค่ะ
0: ด้านนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสสอำนาจเจริญภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เรียกร้องก้าวนักการเมืองภูมิใจไทยชี้แจงปมหัวสวนะคะบอกว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงเมื่อวันที่26กรกฎาคมในงานเสวนาเปิดหลักฐานคดีโกงสวภาค2และคลิปที่นำเสนอเมื่อ26กรกฎาคมนั้นเป็นคลิปการจัดงานที่อำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้ามีไลฟ์สดตลอดงานการเมืองฝ่ายตรงข้ามนำประเด็นนี้ไปร้องต่อกกต.ตนไม่เคยเลี้ยงและกกต.ไม่เคยเรียกสอบเพราะหลักฐานการจัดงานและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดงานทั้งงานค่ะไม่เคยพูดเรื่องสว.และ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาตนแจ้งความหมิ่นประมาทต่อมาคนร้องมาสารภาพแล้วก็ศาลสั่งให้รอลงอาญาขอฝากไปถึงฝ่ายค้านว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาออกสื่อก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเป็นข้อมูลอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาแชร์คนอื่นให้เสียหายข่าวสดประเด็นนี้ค่ะอนุทินลั่นเอาเลยท้าไอลอให้มาแฉอีกครั้งหัวสว.เจ๊รวยฉะไอติมพี่พัดคุยเนวินสยบร้าว2น1พถกวงกสทช.ล่มสาธารณะยังยื้อประธานอนุทินลั่นสมเพชรำคาญพวกไล่บี้คดีหัวสว.ค่ะ
11: เมื่อวานนี้รัฐบาลนะคะได้แถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยนางสาวรัชนาธดาดิเรกนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.มีมติรับทราบการดำเนินการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และเห็นชอบให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกรายเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้พร้อมให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมโครงการปี2565ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์ได้รับผลกระทบค่ะโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะพาดหัวข่าวครม.เคาะแก้เกณฑ์ใหม่บัตรคนจนฉลุยปลดล็อกรถและนักเรียนยืดอุทธรณ์ถึง31สิงหาคมมท.เปิดศูนย์เช็คสิทธิ์ครม.ขยายเวลาอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปถึง31สิงหาคมคนได้สิทธิ์เก่าใช้ได้ถึง30กันยายนส่วนรอบใหม่เริ่มใช้1ตุลาคมพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลใหม่โดยในส่วนรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เก่ากว่า15ปีขนส่งจะคัดออกให้ไม่ต้องอุทธรณ์สิริพงษ์ย้ำจำนวนไม่ใช่ประเด็นหวังได้พบคนที่ควรได้โฆษกคลังย้ำขอทบทวนสิทธิ์ได้4ช่องทางกรมการปกครองตั้งศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878แห่งพบขณะนี้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า 3,800,000 คนยังเหลืออีกกว่า 5,400,000 คนที่ยังไม่ได้ยื่นค่ะ
0: ค่ะสำหรับ9ล้าน 300,000 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือไม่ผ่านเกณฑ์แน่กลุ่มที่2คือคิดว่าผ่านแต่ข้อมูลไม่อัปเดตให้มาทบทวนสิทธิ์นะคะและกลุ่มที่3ก็คือการใช้นอมินีเอาชื่อประชาชนไปสวมสิทธิ์การจดทะเบียนบริษัทกรรมการผู้ถือหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดมีบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าเกณฑ์นักศึกษาตรงนี้ก็ต้องมาคัดกรองอีกครั้งนะคะทั้งนี้ค่ะนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน One Stop Service ได้สามารถทำได้ทั้งที่อำเภอ76จังหวัดแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางมีแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์กรมการปกครองแล้วก็ธนาคารรัฐ5แห่งมีธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยกรมการปกครองแจ้งให้นายอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับเรื่องของประชาชนที่เข้าใช้บริการโดยกลุ่มนี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนคนก็แบ่งเป็นผู้ที่มายื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว3ล้าน8แสนคนและยังมีไม่มายื่นกว่า5ล้าน4แสนคนขณะที่กรมการปกครองได้ประสานหน่วยงานทั้งกรมสรรพากรกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Stop Service นะคะ ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจักรยานยนต์รถยนต์เกินเกณฑ์ 15-20 ปีเฮบัตรคนจนฉลุยครม.เคาะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมครม.ไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์คนจนใหม่ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ระบุกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง9,300,000 คนแบ่งเป็นผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3,800,000 คนและยังไม่ยื่น5,400,000 คนเร่งตั้ง One Stop Service ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์ได้ที่อำเภอทั่วประเทศประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมนี้รอตรวจสอบผ่านสิทธิ์4ช่องทางเผยกรมการขนส่งทางบกคัดกรองรถยนต์อายุ20ปีจะไม่นำมาคิดและรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc อายุรถเกิน15ปีจะไม่นำมาคิดเช่นกันค่ะ
11: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ค่ะ
10: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
12: เตรียมตัวกราบเลย
13: โอเคโอ้ย
14: เอี้ยง
15: น่ากินจัง
16: ทั้งไก่ทอด
17: กุ้ง
18: ปลาหมึก
19: หมูอัด
20: ผักมีประโยชน
21: ์กรอบอร่อย
22: แน่นอนจ้า
23: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
24: ตราฉลากทอง
25: จึงทำให้ทุกอย่าง
26: กรอบอร่อยมาก
27: ไหนบอกอมเพีย
28: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
29: เน
30: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่เรื่องของขบวนการเครือข่ายขายยาข้ามชาติก็ที่ว่ายวานหรือว่าจ้างให้กับคนไทยเนี่ยค่ะหิ้วของไปส่งต่างประเทศนะคะประเด็นนี้มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรวบเวียดนามแก๊งส่งยาไอซ์ซุกมะขามเปียกมีหน้าที่กดเงินน.1 แถลงรองจ๋อบุกจับโปรแกรมเมอร์หนุ่มเวียดนามโยงแก๊งซุกยาไอซ์กระปุกมะขามเปียกจ้างสาวไทยหิ้วไปญี่ปุ่นคาคอนโดย่านสาทรหลังพบกดเงินจากบัญชีคนไทยที่จับกุมไปก่อนหน้ายึดคอมพิวเตอร์3เครื่องเสื้อผ้าวันใส่ไปกดเงินและเงินสดไทยเวียดนามเขมรจำนวน1ส่วนในคอมพิวเตอร์พบข้อมูลหลังบ้านของเว็บพนันกว่า20เว็บไซต์ส่วนเจ้าตัวปฏิเสธลั่นอ้างทำงานให้บอสจีนเทรดทองและหุ้นไม่เกี่ยวยาเสพติดส่วนเงินที่ถอนอ้างเป็นค่าดูแลระบบตำรวจไม่สนเร่งสาวเครือข่ายที่เหลือค่ะ
0: ค่ะซึ่งในความเชื่อมโยงนะคะกรณีที่มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ28ปีไปถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะในคดีซุกยาไอซ์นะคะก็นำเข้ายาไอซ์เข้าประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลรับจ้างหิ้วของไปต่างประเทศสุดท้ายนะคะก็มาถูกจับกุมโดยพบเป็นไอซ์ซุกในซองกาแฟทางครอบครัวพ่อแม่ออกมายืนยันว่าลูกสาวเนี่ยไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเหมือนคดีแอร์สาวมีนาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีการออกมาเรียกร้องค่ะเมื่อวานออกมาเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากจะให้ช่วยลูกสาวด้วยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะลายอิงอิงทักจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นล่าแก๊งส่งพัสดุปปส.เผยโทษคุกตลอดชีวิตเจอเบาะแสบุคคลปริศนาจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นจนโดนจับกล้องวงจรปิดจับภาพรถเก๋ง Honda City สีขาวขับเข้าไปในหมู่บ้านคาดเป็นรถนำยาเสพติดไปส่งเร่งตามล่าหวังขยายผลขณะที่พ่อเหยื่อสาวเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเผยลูกรับซื้อของเก่าเป็นหลักแล้วก็ทำอาชีพเสริมรับหิ้วสินค้าไปกลับต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยทำมานานกว่า1ปีรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาจะตรวจเช็คของก่อนขึ้นบินทุกครั้งมาครั้งนี้พัสดุที่รับมาเป็นสินค้าแพ็กเกจสำเร็จรูปอ้างเป็นซองกาแฟถูกซีลปิดสนิทอย่างดีเลยไม่สามารถเปิดแกะซองดูภายในได้ด้านโฆษกปปส.ชี้ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตลุ้น31กรกฎาคมอัยการญี่ปุ่นชี้ชะตานัดฟังคำสั่งคดีหากไม่สั่งฟ้องผลักดันกลับไทยพร้อมกับเร่งตรวจสอบลายอิงอิงติดต่อดิวงานหิ้วสินค้าค่ะ
11: ห้าเสือสอนอพระขนงเก้าอี้ร้อนค่ะนอ1สั่ง191บุกจับผับปล่อยเด็กเฉียดครึ่งร้อยเข้าไปมั่วสุมนะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงให้45โจมั่วสุมในผับยานรกน.1สั่งสอบ5เสือสอนอพระขนงเข้าข่ายปล่อยปละละเลยหรือไม่หลังให้ตำรวจ191บุกจับผับในพื้นที่เหตุมีชาวบ้านร้องเรียนพบเด็กและยาเสพติดจำนวนมากเผยเจ้าของร้านถูกดำเนินคดีปล่อยปละละเลยให้เยาวชนต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและปล่อยให้มียาเสพติดด้วยส่วนสถานบริการอยู่ระหว่างพิจารณาห้ามใช้สถานที่ค่ะ
0: ค่ะข่าวสดมีความคืบหน้านะคะกรณีเด็กทารกตายในห้อง ICU ค่ะโรงพยาบาลโต๊ะจีน ICU ไม่ใช่สาเหตุที่ทำทารกตายชี้ปอดติดเชื้อแม่ยังติดใจปมแจ้งอาการช้าโรงพยาบาลอ่างทองแถลงข้อเท็จจริงกรณีพ่อแม่ร้องมูลนิธิปวีณาคลอดลูกชายก่อนกำหนดด้วยการผ่าคลอดพบปอดติดเชื้อต้องนอน ICU ก่อนสิ้นใจพบการเสียชีวิตของทารกเป็นผลจากการภาวะเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดยอมรับมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กพ่อแม่ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกรวมถึงการเลี้ยงอาหารในห้อง ICU เรียกร้องตรวจสอบด้านปลัดสทเผยตรวจสอบเบื้องต้นโรงพยาบาลอ่างทองรักษาทารกใต้มาตรฐานแต่จัดเลี้ยงใกล้ ICU ไม่เหมาะสมรอสรุปผล31กรกฎาคมนี้ค่ะ
11: ค่ะขอไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศูนย์ประสานงานคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะที่2จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน43คนเพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนและถวายเป็นพระราชกุศลภายในงานมีพิธีขบวนแห่นาคเวียนรอบอุโบสถพิธีขอขมาบุพการีและพิธีถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างสมเกียรติกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้วยังเป็นพลังสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาและประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสงบสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วก็คนที่ส่งข้อความมาทักทายตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยตั้งแต่เริ่มรายการคุณสุภชัยคุณอมรีนะคะคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณคนฟังข่าวคุณวันชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะคะอย่างที่จังหวัดอะไรเนี่ยอากาศเย็นนะคะติดตามรายการอากาศเย็นลงคุณคนฟังข่าวนี่อยู่บ้านโป่งอ๋อบ้านโป่งนี่บ้านโป่งท่าผาบอกว่า27องศานะคะอากาศเย็นวันนี้เวลาหมดแล้วคุณสาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเกลือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ MEA เชิญชวนชมไฟประดับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามและเก็บภาพความประทับใจกับบรรยากาศไฟประดับตกแต่งสว่างไสวงดงามเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ร่วมซึมซับความสว่างไสวทั่วสถานที่และถนนสายสำคัญในกรุงเทพได้แก่พระที่นั่งอัมพรสถานวังสุโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดารโหฐานวังสาปทุมพระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงม้าสนามเสือป่าทำเนียบองคมนตรีกระทรวงมหาดไทยถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกถนนศรีอยุธยาโดย MEA ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งไฟประดับและเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึง4สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนยกเว้นวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เวลา18นาฬิกาถึง6นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมเดินทางท่องเที่ยวชมความงดงามของแสงไฟประดับและร่วมบันทึกภาพความทรงจำอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลมหามงคลนี้อนุทินโชว์หวานสยบข่าวรอยร้าว2 น. 1 พ.โพสต์รูปร่วมเฟรมหนูเนพิพัฒน์ตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นปึกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยผ่าน Facebook อนุทินชาญวีรกูลพร้อมโพสต์ข้อความว่าสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคมบูเร่ท่ามกลางกระแสข่าวรอยร้าวของ2 น. 1 พ.ก่อนหน้านี้ว่าเป็นแกนนำคนสำคัญพรรคภูมิใจไทยอาจเกิดความไม่ลงรอยกันโดยเฉพาะหลังการปรับเปลี่ยนบทบาทและการบริหารงานภายในรัฐบาลทั้งการที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งดึงงานกำกับดูแลเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกคืนจากนายพิพัฒน์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและการที่รัฐบาลเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์เมกะโปรเจกต์ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้แคมบูเร่เป็นขนมหวานฝรั่งเศสคลาสสิกประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบและมีคำอธิบายว่าการกินแคมบูเร่เอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้คือการใช้ช้อนเคาะหรือทุบหน้าคาราเมลให้แผ่นน้ำตาลไหม้ด้านบนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะตักรับประทานการเปรียบครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์เพื่อสยบกระแสข่าวความขัดแย้งและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้ง3คนยังเป็นไปด้วยดีท่ามกลางการจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในช่วงนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: ในชั่วโมงที่สองนะครับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10นะครับนะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับวันนี้หน้าไมค์คุยกันในชั่วโมงที่สองแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีจ้า
4: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
5: ยายทองพิษณุโลกจ้ะ
4: โอ้คุณยายทำอะไรอยู่แถวไหนจ้ะ
6: จ้ะ
5: อยู่นครไทยจ้ะ
4: โอ้นครไทยอากาศเย็นสบายนี่ครับ
5: จ้าจ้า
4: ปลูกยางหรือเปล่าปลูกยางหรือเปล่าครับ
5: ไม่อยู่บ้านเฉยๆเพราะว่าอายุเยอะแล้วออกไปไหนไม่ได้หรอก
4: แต่แถวนครไทยเขาปลูกยางกันเยอะนะกรีดยางกันเยอะนี่ใช่ไหมครับ
5: จ้าจ้าจ้า
4: ผมเห็นมีตัวตุ่งตัวตุ่นด้วย ใช่ไหมอยู่ตามบ้านใช่ปะ
5: จ้าอยู่บ้านอยู่กับวิทยุแหละ
4: อยู่อสมทพิษณุโลกชัดเจนเนาะ
5: จ้าจ้าน
4: ะครับฝนตกบ้างไหมครับที่พิษณุโลก
5: ตกจ้า
4: ตกเหรอตกเยอะไหมครับ
5: ก็เป็นบางวันก็เยอะบางวันก็ไม่เยอะ
4: อ๋อนะครับแล้วทานข้าวทานปลายังครับเนี่ยคุณยาย
5: ยังจ้ายังจ้า
4: หรอทำไมทานสายจังล่ะครับ
5: จะกำลังจ้า
6: ทำอะไรทานคะ
5: จ้าก็อยากก็ที่โทรไปเนี่ยคุยอยากคุยกับสิรินทา
4: อ
5: ๋
4: อสิรินทาสิรินทาต้องมาหลัง10 โมงครับอันนี้วาสุก่อนนะคุณกับวาสุ
6: กับจัญญาก
4: ับสิยาก่อนนะคุณยาย
5: จ้า
4: คุณยายมาติดช่วงนี้เนาะนะเดี๋ยวสิรินทามาหลัง10 โมงนะครับ
5: จ้า
4: คุณยายเอาเป็นตัวแทนได้ไหมล่ะเอากับสิยาเป็นตัวแทนเป็นสิรินทาได้ไหมอ่ะ
5: ได้
4: นะพอฟัดพอเวียงกันอยู่เหมือนกันเน
6: า
4: ะ
6: สุสีความสวยสุสีเนาะแม่เนาะ
5: ใช่
4: ไหมอายุอนาคตก็ใกล้เคียงกันนะครับแม
5: ่ยายก็อาย

0: 82แล้วจ้ะ
1: โห82ยังแข็งแรงอยู่เลยมีแฟนหรือยังจ๊ะ
0: มีแล้วเขาเข้าเสียไปแล้วจ้ะ
2: โอ้ต้องถามว่ามีกี่คนคะ
0: คนเดียว
1: อ
0: ๋
1: อมีคนเดียวโอ้โหทำไม
2: มีน้อยจัง
1: เออทำไมมีน้อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีทิศกันต้อง 3-4 คนวันนี้ฟังเพลงไหนดีครับคุณยาย
0: ก็ขอเพลงไวโพสกับโทสพลเขาลองบวชงานบวชนาคกัน
1: ตำนานบวชนาคใช่ไหมครับ
0: จ้า
2: ได้ค่ะ
1: อู้ขมเมืองได้เกาะอู้ขมเมืองได้เกาะ
0: ได้ได้จ้ะ
1: ทำมาเลยพูดขอบคุณให้ผมเป็นภาษาคำเมืองเนาะนะครับผมพูดกลางเนาะ
0: พูดไม่เก่งด้วย
1: หมายถึงอะไรหมายถึงอู้ขมเมืองอู้ขมเมืองไม่ได้เหรอครับ
0: ได้
1: พูดขมเมืองให้ชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสฟังด้วยนะพูดตามผมนะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
0: น้ำจิ้มสุกี้อะไรนะ
1: สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: แซ่บครบรสแซ่บครบรส
1: ทำไมไม่
2: ภาษาเหนือก็แซ่บเหมือนกันเหรอคะลำไหมคะ
1: เขาอยู่ติดไอ้นี่ไง
0: แซ่บลำนี่มันอร่อยนะ
2: เหมือนกัน
1: เขาใช้สองอันใช่ไหมอร่อยเนี่ยนะครับแซ่บครบรสจบในขวดเดียว
0: แซ่บครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเร็วขวดเร็ว
2: อันนี้เหมือนใต
1: ้และสบู่ใบด้า
0: และสบู่ใบด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เดี๋ยวเล่นให้นะครับคุณอวัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับตำนานบวชนาคเนาะแล้วเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาอีก3เพลงดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณยาย
0: จ้าม
2: ีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะจ้าจ้า
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ที่อำเภอนครไทยที่จังหวัดพิษณุโลกอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับอากาศสบายจริงๆนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าสังเกตเวลาข้างทางเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยนะครับนะเขาปลูกยางกรีดยางกันเยอะเลยนะครับแต่เหมือนคนใต้อะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอนครไทยกันเยอะนะครับนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ตอนเย็นเวลาเราไปทำคอนเสิร์ตอะไรต่างๆนานาเขามีแบบขันโตกประเพณีขันโตกแบบทางเหนือด้วยโ
2: อ
1: ้น่ารักมากเขาแต่งมาฟ้อนตอนร้องตอนรับศิลปินนักจัดรายการ
2: รักษาวัฒนธรรม
1: เหมือนเดิมเลยน่ารักน่าอยู่มากนะครับที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้หัวขบวนที่คุณแม่นะครับนะฮะคุณแม่ทองอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเลือกไว้เป็นหัวขบวนเลยคุณอาไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับตำนานบวชนาคอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับจะเป็นเพลงไหน SMS เข้ามาบอกกันได้4689400ครับและ @tldmfm95 ครับ

0: วันนี้สี่เพลงต่อเนื่องนะครับหาตำนานบวชนาคนะครับคุณอาวัยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาตินะครับขอมาไกลจากพิษณุโลกนะครับอำเภอนครไทยนะครับอากาศดีๆนะครับที่รับฟังผ่านอสมทนะครับนะที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกกันต่อมาอีก3เพลงเลยนาคสั่งสีกานะครับพิชิตสมบูรณ์หมิ่นผ่านนะครับแล้วก็กาสานาคานะครับเวอร์ชันของณัฐาพมินนะครับแล้วก็สาบานก่อนบวชนะครับคุณอภินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะครับเมื่อสักครู่เช็คไปเช็คมาเรียบร้อยนะครับการถ่ายทอดเสียงนะครับนะฮะต้องเป็นช่วงเวลาทุ่ม25นาทีนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับนะฮะผ่านเครือข่ายของลูกทุ่งมหานครเนี่ยแหละนะฮะที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก่อนจะไปฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกับพิษกันขออนุญาตอัปเดตนะครับข่าวสารในหนังสือพิมพ์นิดนึงนะครับในกรุงเทพธุรกิจวันนี้มีประเด็นเรื่องของการหนีจากลอนดอนกระจายพอร์ตไปยังโตเกียวกับนิเชโกะนะครับนะฮะเศรษฐีไทยพลิกเกรมอสังหานะครับลองไปตามอ่านดูสำหรับนักเล่นหุ้นทั้งหลายนะครับแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยไซเบอร์ป่วนนะครับแนะตลาดทุนให้เร่งปิดช่องโหว่นะครับนะครับกรุงเทพธุรกิจก็จะมีประเด็นเรื่องแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะครับส่วนมติชนรายวันนะครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของไปโรงแรมไม่เกี่ยวกับผู้สวท่านนายกก็บอกว่าโอ้โหรำคาญแล้วนะครับนะฮะท่านพิพัฒน์นะฮะก็มีประเด็นด้วยท่านสุริยะนะครับก็ย้ายใหญ่นะครับบิ๊กกระทรวงเกษตรด้วยนะครับเอาละสิเป็นอะไรยังไงลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับท่านศรีศักดิ์นะครับก็นัดแผนนะครับพูดคุยเรื่องการแก้ใต้นะครับท่านวนอก็จี้ให้จับคนร้ายลงโทษเลยอย่าตัดปมเรื่องของยาเรื่องของค้าของเถื่อนนะครับเรื่องของตำรวจออกหมายเรียกคดีโกงสอบท้องถิ่นนะครับอธิบดีสท.แล้วก็บิ๊กของมสว.นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของคณะรัฐมนตรีเคาะแผนนะครับบิ๊กดาต้าฉบับแรกของไทยนะครับในการผลักดันเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของสว.จะต้องเคาะนะครับเรื่องของการขาดคุณสมบัติประชุมกสทช.ล่มนะครับกรรมการก็วอล์กเอาท์กันนะครับนี่ประเด็นอ่านได้ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันนะครับส่วนข่าวสดนะครับมีประเด็นเรื่องของการทลายผับดังในกรุงเทพเยาวชนต่ำกว่า20เพียบเลยนะครับตะลึงเจอเสพยาอื้อเลยนะครับ อีกจุดก็ที่มหาสารคามครับเรื่องของประเด็นท่านนายกด้วยนะครับนะฮะเรื่องหัวสวเนี่ยแหละแล้วเรื่องของกรรมาธิการบีกงข้อสอบนะครับนัดบุกนะครับสอถอด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลนะครับใต้โต๊ะจีนนะครับ ICU ไม่ใช่สาเหตุนะครับโต๊ะจีนนะครับขออภัยนะครับแล้วก็เรื่องของการยึดบัตรคนจนจนถึง20กันยายนนะครับก็เพิ่มอีก2เงื่อนไขนะครับที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับคณะรัฐมนตรีก็เคาะยึดแล้วนะครับเวลายื่นอุทธรณ์นะครับบัตรคนจนจนถึง20กันยายนนี้นะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของญี่ปุ่นตั้ง2ข้อหานะครับในการหิ้วยาไอซ์นะครับเรื่องของแก๊งยาลวงด้วยนะครับไปตามอ่านดูในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับส่วนประเด็นในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับนะครับมีประเด็นน่าสนใจนะครับเรื่องของ Daily News นะครับมีประเด็นเรื่องของท่านนายกนะครับเดินหน้าชนประเด็นไอลอด้วยนะครับเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของจักรยานยนต์รถยนต์เกิน 15-20 ปีมีเฮนะครับบัตรคนจนฉลุยนะครับคณะรัฐมนตรีเคาะปรับเกรนใหม่นะครับขยายเวลาสิทธิ์นะครับในการยื่นอุทธรณ์ด้วยในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ป่วนหมอพร้อมเจอฟันนะเข้าใจภาษาแบบนี้เนาะต้องไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นประเด็นที่จ้างสาวฮิวยาไอเข้าญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็แก๊งจีนเทาปลอมบัตรเครดิตนะฮะในการรูดสินค้าแล้วก็กดเงิน 1.2 พันรายสูญไป29ล้านนะครับไม่รอดนะครับรวบยกแก๊งด้วยนะครับเอาลงไปตามอ่านดูในหนังสือพิมพ์ Daily News เช้าวันนี้ส่วนในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนะฮะก็มีประเด็นท่านนายกนะครับคล้ายๆกันนะครับเรื่องของการพัฒนานะครับนะฮะที่มีการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติด้วยนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหลายประเด็นน่าสนใจเรื่องของการรวบชาวเวียดนามที่เป็นแก๊งส่งยาไอซ์ด้วยนะครับที่ซุกในมะขามเปียกนะครับมีหน้าที่กดเงินนะครับไปตามอ่านดูโอ้หลายประเด็นน่าสนใจเพียบเลยเยอะเลยในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงใหม่จอกคิวพิษกันนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากบุ๊กสุภการครับเพลงชื่อในนามคนเก่านะครับลองฟังเพลงนี้ดูในสังกัดบังเอิญมิวสิกนะครับคำร้องนำนองโดยบุ๊กสุภการนะครับเรียบเรียงโดย HD Studio นะครับสาขาสกลนครนะครับแล้วก็วงบุ๊กด้วยนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะผลงานเพลงเอาที่สบายใจนะคะผลงานเพลงของพี่บ่าววีค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่6ค่ะและอีก1ผลงานเพลงค่ะไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์ล่าสุดอยู่ในฮิตที่4ค่ะ
0: ฟังเพลงจากบุ๊กสุภการเพลงใหม่ล่าสุดนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้24ชั่วโมงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชมิตรีกับนานาประเทศพระมหุและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความรื่นปิติมาสู่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดดีเวลลี่จำกัด
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเพราะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตเป็นเพลงสตริงนะครับวงชาตรีครับอธิษฐานรักหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
0: ค่ะ

0: นุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา9นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน้ำขาว
3: ปทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการเร่งทบทวนสิทธิ์นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอเชิญชวนประชาชนที่ตรวจสอบผลการลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วไม่พบว่าผ่านเกณฑ์จะเห็นว่าข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะขอให้การตรวจสอบสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการอีกครั้งเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบเร่งแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในฐานะข้อมูลของหน่วยงานรัฐซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รวมถึงด้านภาษีและกฎหมายในอนาคตกรณีที่ประชาชนควรให้ความสำคัญได้แก่การพบชื่อของตนปรากฏเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือลูกจ้างกิจการทั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนข้อมูลยานพาหนะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเช่นรถที่ขายโดยยังไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องรถสูญหายหรือรถที่สิ้นสภาพแล้วแต่ชื่อครอบครองยังเหมือนเดิมปรากฏอยู่ในทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบ One Stop Service ระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุม76จังหวัด878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือทบทวนผู้มีสิทธิ์หรือผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนพร้อมรับเรื่องและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดภาระประชาชนจากการต้องเริ่มติดต่อหน่วยงานด้วยตัวเองพิพัฒน์ยืนยัน2น1พอไม่มีอะไรคุยกันทุกสัปดาห์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความร่วมกับนายพิพัฒน์และนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุ ข้อความสัมพันธ์นนพ.หนูเนวินพิพัฒน์ปมร้าวฉานปานแคมเบรย์ท่ามกลางกระแสร้าว2 น1พอและบอกว่าพวกเราไม่มีอะไรเมื่อวานนี้ให้ข่าวไปแล้วว่าเจอกันทุกสัปดาห์และเมื่อวานนี้ก่อนประชุมกัน3คนนายกรัฐมนตรีถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ดีใจได้ลบคำครหาไม่งั้นสื่อก็ปั่นไปเรื่อยเมื่อถามถึงด้านนายเนวินได้มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้างหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่านายเนวินไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะคนการเมืองเข้าใจดีว่ามีผู้ไม่หวังดีสร้างความแตกแยกถือเป็นเรื่องปกติของคนที่ต้องการทำให้เกิดความแตกแยกดังนั้นไม่มีอะไรนายพิพัฒน์ยืนยันว่าพบกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วในการที่ได้เจอหน้ากันรวมถึงโทรศัพท์พูดคุยเกือบทุกวันสำหรับกรณีนางกรุณาชิดชอบภรรยานายเนวินโพสต์ข้อความว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนนายพิพัฒน์กล่าวว่าไม่ทราบยังไม่เห็นโพสต์สำหรับตอนนี้พูดได้แล้วใช่หรือไม่ว่า2น1พอไม่แตกกันนายพิพัฒน์ระบุว่าเป็นอย่างนี้มาไม่ใช่เพิ่งปี2ปีแต่เป็นน่าจะ20ปีแล้วที่คบหากันแบบนี้ดังนั้นไม่ควรมีอะไรมาทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันมีอะไรต้องคุยกันด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พวกเราต้องมีเหตุผลในการพูดคุยกันยอดตายอีโบลาคองโกพุ่ง 1,400 รายการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังขยายตัววงกว้างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันพุ่งสูง 3,200 รายในจำนวนผู้เสียชีวิต 1,400 รายเกือบร้อยละ90ของผู้ติดเชื้อถูกตรวจพบในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจริงอาจสูงกว่านี้มากเนื่องจากมีการติดเชื้อจำนวนมากที่ไม่ถูกตรวจสอบหรือไม่ได้รับรายงานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ชี้ว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตรวจจับที่ดีขึ้นและการขยายขอบเขตการตรวจหาเชื้อแต่ยังคงเตือนการระบาดอาจยืดเยื้อต่อไปอีกหลายเดือน
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลข่าววันนี้กับทีมไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดิมมั่นคงส่งสบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษทีมไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บังเอิญมันได้อ่ะเสียงร้องของแอนออรดีนะครับมหานครออลาฮิตนะครับที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับเซิร์งโนบิตะไรอันกาบัณฑิตนะครับฟีเจอริงกับแวนโกะนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: มหานครออลาฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ในวันหยุดวันนี้นะครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตยังมีเวลานะครับ SMS เข้ามาคุยกันได้468-9400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเม้นเข้าคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะครับว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วอยากฟังเพลงไหนหรือฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับไปโหลดกันหรือยังทั้งสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็แล้วแต่ Mcord Connect นะครับหรือ Facebook Fanpage ที่รับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับที่ LTM FM 95อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมอวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับ
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล นะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับเร็วๆนี้เราจะเป็นกิจกรรมอะไรติดตามได้ทุกช่วงในจับรายการเลยครับ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: สำหรับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งหมานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานคร plus อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนี้ง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมาแล้วก็ผลิตผลงานมานะครับจะร้องเองเห็นเองก็ได้นะครับหรือจะให้มืออาชีพนะครับเป็นคนเรียบเรียงดนตรีแล้วเราเป็นผู้ขับร้องก็ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เรียบร้อยนะครับเสาเว้นเสานะครับติดตามก็ได้สดๆเลยนะครับ10 โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกถ้าอยู่ในกรุงเทพสรุปมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.นะครับที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับจะเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันบ้างครับ
2: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: พาโนนะครับเสียงร้องของแซคทราบาริโอนะครับนะฮะเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับ

วันนี้หลายๆท่านนะครับเตรียมแผนที่จะไปทำบุญนะครับในวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับหลายท่านนะครับบางคนก็ส่งพิกัดมานะครับในใกล้ๆบ้านคุณผู้ฟังนะครับนะฮะบางคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับอาจารย์เมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติครับทำบุญร่วมชาตินะครับนะฮะเสียงร้องของดวงตาคงทองครับมนรักส้มตำนะครับลงเอยกันใหม่แหม่มพิมานรำครับ

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกได้ผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โหดีจัง
3: กรีนไบโอหมายเลขถึง5450ทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
8: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารว่า

0: พัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบ
2: อ๋องตีตีต่ออ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่ซิ่งเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรซิ่งเพียว

0: ไฟเก่านะคะ
1: เวอร์ชันต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กกินไตอันนี้สดๆเลยขออภัยพี่เบิร์ดด้วยเพราะว่าไม่ใช่เวรผม
0: ไม่เป็นไร
1: ไม่ใช่เวรผม
0: ไม่เป็นไร
1: คนข้างๆเนี่ยบอกว่าพี่ต้องร้องแล้วดูไม่ไหวเอา
0: เสียงไม่ไหวค่ะร้องไปถึงวันศุกร์เลยนะพี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะ
1: เขามีคอมเมนต์ว่าอะไรบ้าง
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวนะเก่งมากค่ะใจจะขาด
1: ใจจะขาดแล้วมันปูดไปเลยแล้วมันไม่ได้ซ้อมไงถึงซ้อมมันก็ได้แค่นี้แหละ
0: มันคือธรรมชาติ
1: พอเราไม่ใช่นักร้องอ่ะ
0: มันคือธรรมชาติให้ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงได้กันเป็นการผ่อนคลายรีแล็กซ์นะคะ
1: เราปิดท้ายด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนเดิมเลย
0: เป็นโอวาทคำสอนนะคะโอวาทธรรมจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตค่ะหลวงปู่สอนว่าคนที่ควบคุมอารมณ์ได้นั่นแหละคือผู้ชนะแต่คนที่ใช้อารมณ์กับผู้อื่นดูเหมือนจะชนะแต่ความจริงแล้วคุณแพ้ตั้งแต่เริ่มใช้อารมณ์แล้วค่ะ
1: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะครับที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: สิทธิ์ของเจ้าครับหมายไทยหัวใจสินนะครับสักครู่ติดตามข่าว
0: ค่ะ
1: แล้วก็พี่ทาดูแลคุณฟังต่อนะวันนี้เราเจอกันนะครับ 7:30 นะครับสวัสดีครับ

0: ันสุขก็เย็น
1: สนับสนุนโดยบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา20ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินโพสต์ถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าถวายบังคมจอมราชาพระบุญญาเกริกฟ้าไกลทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในสมัยครม.อนุทิน1นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ10รูปให้ศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์10รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์175รูปเป็นอันเสร็จพิธีทอร์นาโดถล่มความเสียหายที่วิสคอนซินสหรัฐเกิดพายุทอร์นาโดพัดถล่มพื้นที่ทางตะวันออกรัฐวิสคอนซินของสหรัฐเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยพายุเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตามเวลาท้องถิ่นแรงลมหมุนสร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างส่งผลกระทบกับประชาชนหลายพันคนไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมืองเมนาชาพบอาคารสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้นไม้ถูกถอนรากถอนโคนและรถยนต์พลิกคว่ำนอกจากนี้พายุทอร์นาโดยังได้พัดผ่านสร้างความเสียหายในเมืองแอปเปิลตันซึ่งอยู่ใกล้เคียงอีกด้วยแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เสียงเพี้ยวมี

0: ือช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธรD4 ภูกิตติน D5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยสิรินทรานิยากร
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปฟังผลงานเพลงนะคะลื้อฟื้น
2: เลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หน
1: ุ่มบ้านเฮา
2: สาวโรงงาน
1: จ้า
2: ก็เป็นประกาศ
1: ค
2: ุณครูสลาคุณวุฒิครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: อ่ะช่วยกันโยกหน่อยเลยอ่ะ

0: คิดฮอดอีหลีบ่บ่เท่บ่าย
1: คิดฮอดอีหลีอ้ายมื้อปีหนึ่งเฮียเทื่อหนึ่งเด้ส่งการบ้านเฮา
0: เข้าใจแฟนๆที่ใช้แรงงานทุกท่านแล้วกันนะครับย้อนอดีตนะครับเพียงคู่ชุดแรกของสายชัยดาวทองขอบคุณทุกกำลังใจด้วยใครรับได้เฉลิมเลยนะพร้อมกันเลย

0: สุขสุขคนเด้อนะครับเดี๋ยวเราคิดฮอดแฟนทุกท่านนะครับเอ้าขอเสียงแฟนชาวพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะที่มอบไม้สวยๆให้พวกเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆ
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะสุนทรียากรรายงานตัวตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95พบกันในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานก็เป็นวันหยุดของถ้าว่าหลายคนหยุดไหมทุกคนไหมเกือบไหมแต่ทานอ่ะไม่หยุดก็ยังมาทำหน้าที่ตรงนี้นะคะมอบบทเพลงให้ฟังกันไม่ถูกใจแนะนำกันได้เพิ่มเติมนะคะ022481366หรือว่าจะเป็น Facebook SMS ที่4689400ก็สามารถนะคะวันนี้ Facebook เป็นยังไงกันบ้างรายงานตัวกันหรือยังคะวันนี้วันหยุดเข้ามากันเยอะๆนะคะมาฟังเพลงกันแล้วก็มาส่งกำลังใจให้กันและกันนะคะเห็นเข้ามาแล้วคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ค่ะคุณเมจิหยุดยาว3วันนะคะครูเมนครนายกว่าอย่างนั้นน้ำหวานไม่หยุดเหมือนกันเป็นคนขยันบางทีก็ไม่อยากขยันนะแต่ว่าถ้าไม่เข้าเรื่องงานคือเงินเงินคืองานบรรดาสุขไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไงนะคะไม่ใช่เป็นคนโชคดีเหมือนก็เลยบางคนนะวาสนาเขาเนาะไม่ต้องทำอะไรเลยทำงานทั้งวันได้1,500เดินไปเดินมารับ5,000หรือไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแหละก็เลยมาใช้เสวยสุขในภพชาตินี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะสบายในชาติหน้าก็ทำก็ไปหมายถึงทำเรื่องของสิ่งดีๆติดวิญญาณไปนะคะพี่จุ๋มสวัสดีค่ะวันนี้ปาโมลิฟเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนค่ะพี่หวานใจคนใกล้เข้ามาก็ไม่ต้องทวนกันเลยว่าแชร์นิดนึงนะคะอะไรไม่ต้องพี่หวานใจเข้ามาถึงปุ๊บทำหน้าที่เลยคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มแล้วก็คุณสันทัศน์นะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เข้ามาตรงนี้เห็นข้อความแต่แรกเลยใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะคะในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ด่วนเลยยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมนะฮะเพราะบางคนหายไปแล้วก็จะเอ๊ะเป็นยังไงเนาะเหมือนพี่หนุ่มใช่ไหมมีพี่ที่เป็นแฟนของพี่เป้าอย่างเหนียวแน่นแล้วก็หายไปหลายวันโดยทางไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะก็ทราบว่าจากเราไปแล้วคุณบุญเรือนค่ะคุณลาวานแล้วก็ใครอีกมาคุณแก้วมันนี้แนะนำเพลงกันได้นะคะเพิ่มเติมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงที่เปิดไปในฮิตมาราธอนค่ะเรื่องราวของก็เรียกว่าความห่วงใยของหนุ่มที่อยู่บ้านนอกแล้วก็สาวก็มาสู้ชีวิตน่ะจะว่ากันไปแล้วบางคนก็ได้โอกาสที่ดีพบกับสิ่งดีๆก็เป็นความโชคดีไปแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ไม่เจอมันก็ต้องเขาเรียกว่าสู้อ่ะใช้คำว่าสู้อดทนอดกลั้นแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้มานะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะถ้าว่าจะบอกว่าเราจะเป็นเหมือนคนที่เขาที่เรามองแล้วเอ้ยเขาทำไมรวยสวยหรูภาพข้างนอกอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่แก่นแท้ดังนั้นเรากลับมาที่ตัวเองแล้วก็มองมาที่ตัวเองโฟกัสที่ตัวเองนะคะจับตนค้นตนพิจารณาตนและสร้างพลังให้กับตัวเองเยอะๆแล้วก็สู้กันต่อไปพี่สุวรรณัญญาบอกไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากขอบคุณมากค่ะแล้วก็เล็กกาแฟล็อกวัดบักแชแล้วน่ารักสุดๆขอบคุณนะคะคุณพีรเดชค่ะคุณสว่างวาบนี่อุ้ยโอ้ยอะไรดีก่อนคุณสว่างวาบใจเย็นนะแล้วก็ใครอีกแล้วก็มีใครอีกพี่อู๊ดบางบ่อรายงานตัวแล้วค่ะวันนี้บ่อไหนฝนตกไหมจะรายงานกันด้วยนะคะพี่อู๊ดพี่แสวงว่างั้นพี่สุวรรณอยากบอกแค่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่บอกฝนตกทั้งคืนเลยครับพิธาที่กาฬสินธุ์โอ้โหจริงๆเมื่อวานนี้ฝนตกแบบฟ้ารั่วมากในกรุงเทพก็เหมือนกันค่ะที่ไหนต้องถามดีกว่าว่าที่ไหนฝนไม่ตกบ้างดีกว่านะคะพี่รังใจบอกว่าวันนี้ขอเพลงชวนบ่าวชวนผู้ชวนผู้เที่ยวบ้านเดี๋ยวก่อนชวนผู้ไหนชวนบ่าวเที่ยวบ้านไหมนะคะแล้วก็คุณณรงค์บอกว่ารับชมที่นครศรีธรรมราชนะคะแม่อรุณมาแล้วค่ะน้องหญิงก็มานะคะแล้วก็ใครอีกขอบคุณค่ะคุณอัมพรนี่มารายงานตัวแล้วแอบยังอยู่นะคะแล้วก็พี่จุ๋มบอกว่าเป็นไม่เป็นหนี้พอกินพอเก็บมีความสุขแล้วค่ะตอนนี้จริงด้วยเนาะคนเราเป็นอะไรที่เขาบอกความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วนอกจากการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะคุณสวัสดีค่ะ เอาละคุณพิรุณบอกเขาหยุดแต่เราไม่หยุดนะคะสำหรับบทเพลงที่ส่งไปนะคะเริ่มกันตั้งแต่พยอมลืมนาค่ะพี่พรศักดิ์ส่องแสงนะคะตามมาด้วยฝนหลงฟ้าพี่แอลยอดรักสลักใจอย่าลืมตัวพี่เป้าสายันสัญญา3คนนี้ขึ้นสวรรค์ไปหมดแล้วได้แต่คิดถึงนี่แหละแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันให้หายคิดถึงนะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในช่วงฮิตมาราธอนด้วยค่ะสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะคะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะตามมาด้วยมาเสียงดวงค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เป็นฝากฝั่งของสาวที่เข้ามาสู้ชีวิตนะคะตามมาด้วยสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาตอนนี้ก็อาการปวดท้องหายแล้วแต่ก็ต้องเห็นว่าไปตรวจชิ้นเนื้อเพื่อจะดู

เรื่องของมหานครไลฟ์ก็ยังเป็นเรื่องของหนุ่มกับสาวนะคะอันนั้นคือหนุ่มบ้านเฮาเค้าเรียกว่าอะไรหนุ่มบ้านเฮาสาวโรงงานค่ะเป็นเสียงร้องของน้องสอนสินชัยแล้วก็น้องดอกอ้อนะคะมาในงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยเทิดไทยองค์ราชันยิ่งกว่ารักมากกว่าผูกพันเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี57ค่ะจัดที่ตลาดไทยรังสิตขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายฟังหนึ่งเพลงนี้นะคะเป็นเสียงร้องของพี่เย็นจิตพรทีวีนะคะที่บอกว่าคือมาอยู่เมืองกรุงแล้วอ่ะก็คิดถึงทุ่งลุยลายฟังเพลงนี้แล้วอย่าลืมต่อสายมาในช่วงสายชิวหิวใจนะคะรอสายอยู่ที่02-248-1366ค่ะ

0: จ๋วแหววเป็นไงวันนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วว
1: ันนี้ต้องหยุดนะหยุดยาวเปิดเดือนหน้าเพราะว่าเดี๋ยวขอไปตะเวนทำบุญนั่นหน่อย
0: อ๋อพักบ้างพักบ
1: ้
0: าง
1: เสริมดวงเสริมดวง
0: ไปเลยก็
1: จะได้เงินปังๆรวย
0: ๆเอ้ยคนเราอ่ะเอาแค่ใจสุขกายสุขอันนี้ก่อน
1: ไม่ขออะไรมากขอที่หนึ่งก็สองใบพอแล้วหมดนี
0: ้โอ้ขอเยอะไปไหม
1: ถ้าตัวจะไม่จะถูกเลยจะหกตัว
0: เอาเป็นว่าแข็งแรงดีกว่าสุขภาพสำคัญนะคุณนพดล
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไงฟังเพลงอะไรกันดี
1: เพื่อจะขอสายยานเขาบอกสายยานกำลังจะเปิดอย่าลืมตัว
0: แล้วชอบ
1: ก็เลยเอาเพลงที่ใจเปิดคอนเสิร์ตคืนนี้พอดีเลยกำลังเปิดวงใหญ่ด้วยทันที
0: ฮะไปเปิดที่ไหน
1: ดวงสว่าง
0: ไปเปิดที่ไหน
1: ที่วัดเขาอิโต้ควักเด็ด
0: อ้าวเหรออ
1: ืม
0: แล้วครบรอบแกแล้วเหรออ ืมอ้าวเหรออ้าวลืมไปเลยนะเขาบอกรักรู้คลายตายรู้ลืมจริงๆด้วยก็เลยจะขอเพลงพี่คุณสันติดวงสว่างเพลงอะไรเอ่ย
1: โลกประหลาดไม่รู้ไอ้รักดีเจ95แล้วก็รักน้องๆ95รวมทั้งไอ้คนน้ำหวานสดชื่นนะสดชื่นตลอดทุกวัน
0: โอ้สดชื่นมาตลอดไม่ค่อยแชร์หรอกคนเนี้ยก็เข้ามาทักทายกันก็ขอให้มีความสุขนะคะเพลงนี้ก็มอบให้กับทุกคนเนาะ
1: ครับผม
0: เป็นโรคประหลาด
1: เจ้าหาน้องหลังใหม่ด้วย
0: ได้เลยค่ะ
1: รวมถึงดีเจทั้งสวยและรวย
0: โอ้อันนี้หลังไม่ใช่แต่สวยนี่อย่างนี้ ที่สำคัญขอให้แข็งแรงนี่แหละสำคัญสุดก็มีความสุขเช่นกันนะให้คุณนพดลทำอะไรก็ให้สมปรารถนาทำให้สำเร็จแล้วก็ให้ได้อย่างที่ตัวเองปรารถนาแล้วกันนะแต่ให้มันอยู่ใน
1: ความเป็นจริงนะครับ
0: ในความเป็นจริงนะให้พอดี
1: ครับผมพอดีสองใบ
0: ต่างกันสมบัติธนาได้แต่ว่าให้ผ่านทักก่อนนะขอบคุณมากมีความสุขเยอะๆค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่เลยสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: มาช่วงสายชีวิตใจขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะกับโรคประหลาดคุณสันติดวงสว่างค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชีวิตใจกันแล้วนะคะแนะนำกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนพดลครัวสามจออ
1: ันแ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเทคขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานุกัดเพื่อเป็นทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

0: จริง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: รูปงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อชีวิตให้ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะเจอกัน

วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราเนี่ยเขาเรียกว่าให้จริงไม่มีการหลอกมีแล้วแบ่งปันสุดยอดมากๆนะคะอนุโมทนาจริงๆนะคนเราอะเวลามีแล้วก็ต้องแบ่งไม่ใช่มีแต่พวกมาเอาไงแล้วเอาแบบไหนหลอกโอ้โหน่ากลัวมากนะคะประเภทส่ง SMS มาหรือโทรศัพท์มาเบอร์แปลกๆไม่ต้องไปสนใจประเภทหลอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะได้อันนั้นเดี๋ยวได้อันนี้คุณผู้ฟังฟังดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำนักงานกสทช.นั้นห่วงเหลือเกินแล้วก็เตือนประชาชนนะให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพมักแอบอ้างเป็นหน่วยงานของรัฐบ้างละธนาคารบริษัทขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินอันนี้ต้องระวังเลยเพราะเกี่ยวกับเรื่องเงินปุ๊บเฮ้ยเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญมากๆวิธีสังเกตง่ายๆนะคะก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติแล้วก็สร้างความตกใจนะเช่นเฮ้ยบัญชีกำลังจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างนะหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพอยู่ๆเขาจะมาให้รางวัลคุณง่ายๆถูกไหมคะสำนักงานกสทช.ย้ำนะคะว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลนะคะอย่าไปเที่ยวกดสุ่ม4สุ่ม5ให้ลูกหลานดูก่อนนะคะตัวลูกหลานเองก็เหมือนกันนะคะก็อย่าไปหลงอะไรง่ายๆเห็นชายหนุ่มอะไรหล่อๆมาแบบเป็นให้เราแบบเอ้ยเป็นเหยื่อเขาอะไรอย่างงี้ไม่ได้หากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์นะคะอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP และก็ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงเลยนะคะพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์ซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้ขนาดเตือนกันทุกครั้งย้ำกันตลอดนะคะก็ยังมีก็เรียกว่าจังหวะนะกำจรมาพอดีแล้วก็ไปหลงอะไรง่ายๆอันนี้เพราะฉันต้องตั้งหลักให้ดีแล้วก็มีสติเยอะๆนะคะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยอะไรมันได้ง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้เอาละแต่สำหรับเปิดเพลงนั้นให้ง่ายๆเพราะว่าถ้าจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยเป็นเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจเสียงน้องพี่เทอรี่ค่ะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่เทอรี่ด้วยนะคะป่วยเยอะเลยแล้วก็ขอให้อยู่คู่กับคาราบาวไปนานๆเพราะพี่แอ๊ดก็ยังแข็งแรงอยู่ตอนนี้พี่ลี่ก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะฟังเพลงนี้กันความรักสีดำค่ะแล้วคุณผู้ฟังนั้นมีความรักสีอะไรคะเดี๋ยวมาบอกกันในช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคต่อสายมาเลยค่ะ022481366ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายเป็นพระราชกุศลส่งต่อลมหายใจตำรวจเปิดเส้นทางลำเลียงหัวใจดวงที่181ส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีพลตำรวจโทนิธิธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานตำรวจแห่งชาติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่โดยเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้บูรณาการปฏิบัติการร่วมกับตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยการลำเลียงอวัยวะหัวใจดวงที่181จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาไปยังโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อให้อวัยวะถึงปลายทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยตลอดจนความร่วมมือของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ให้ความร่วมมือเปิดทางแก่รถพยาบาลและขบวนลำเลียงอวัยวะทำให้การเดินทางใช้เวลา1ชั่วโมง57นาทีภารกิจครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายร่วมกันปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนุทินปัดเคลียร์ใจเนวินพิพัฒน์ยันรักกันดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีโพสต์ภาพร่วมกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าสัมพันธ์นนพหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแครมเบเร่โดยระบุว่าการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายอนุทินหัวเราะก่อนที่จะระบุว่าช่วยมาเทรนให้ตนหน่อยเวลาที่นักข่าวตั้งคำถามทำให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ก่อนจะย้อนถามกลับว่าอยู่ในบ้านตนหรือเหตุใดต้องเคลียร์ใจทำไมตนต้องเคลียร์ใจคุณอยู่บ้านผมหรือถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเรื่องภายในบ้านอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวและภายในพรรคไม่ใช่ธุระกงการอะไรของใครเมื่อถามว่าจะฝากไปถึงคนที่ปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่ฝากเรื่องของบ้านตนเองสมมุติหากมีปัญหาจริงๆก็เคลียร์กันภายในบ้านแค่นั้นซึ่งไม่มีอะไรเพราะถ้ามีคงไม่คบหาสมาคมกันมานานขนาดนี้เราอยู่กันด้วยความเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งนักข่าวไม่ควรมาถามเรื่องแบบนี้รัฐบาลหนุนศึกษาการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงเริ่มใช้ปี70เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดวันที่1มกราคม2570เป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนการทำงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการติดตามงานและการประสานงานอย่างรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้ปัจจุบันหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบบริหารบุคคลและงานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการรับรองเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานแบบดิจิทัลภาครัฐและคาดว่าจะลดการใช้จ่ายด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40%
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระ ราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความเรื่องปิติมาสู่ประสบกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: แม่จะว่าไปแล้ววันนี้ลาบปากอีกแล้วค่ะทุกคนขอบคุณลุง935นะคะส่งบะหมี่เงาะแล้วก็น้ำว่าอร่อยอร่อยมาให้ฟังไม่ใช่มาให้ฟังมาให้ทานถ้ามาให้ฟังนี่คงไม่อิ่มแน่ๆเลยขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะไปไหนก็ให้ปลอดภัยผู้โดยสารเยอะๆด้วยชอบมาให้ทานรู้สึกเบียดเบียดเบียนมากเลยอ่ะก็ส่งมาแล้วขอบคุณมากค่ะก็ไปไหนก็ให้ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำใจสุดๆอ่ะมาช่วงพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคแนะนำเพลงอะไรกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ครับใครเอ่ย
0: เตียนครับ
1: คุณเตียนอยู่ที่ไหนคะ
0: มหาสารคาม
1: รู้สึกค่ะเคยคุยด้วยแล้วใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: อ้าวยังไม่เคยเหรอคะ
0: แต่ฟังมาตลอด
1: ครับอ๋อแล้วคุณเตียนทำอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
0: อายุ83
1: อุ้ยคุณลุง คุณลุงอายุ83แล้วแล้วอยู่
0: เพียงที่อายุมากที่สุดครับ
1: โอ้ยน่ารักสุดๆแล้วก็อยู่อำเภออะไรคะเนี่ยสารคามเนี่ยอ
0: ำเภอโกสุมครับ
1: โกสุมพิสัยเฮ็ดอย่างยุราคาคุณลุง
0: ก็ทำนาทำไรอะครับ
1: 83ยังทำอยู่เหรอ
0: ทำครับ
1: ฮะยังไหวเหรอคะ
0: ครับไหวครับ
1: ไหวแล้วทำหลายทำเยอะไหมทำหลายไร่ไหมคะ
0: 20กว่าไร่ครับ
1: 20กว่าไร่แล้วเรียกคุณลุงเดี๋ยวอย่าเรียกคุณลุงทำเองหมดเลย
0: ครับ
1: แล้วมีคุณป้าช่วยด้วยไหม
0: ป้าไม่มีครับอยู่แล้ว
1: อ๋อไม่มีคุณป้าแล้ว
0: ครับ
1: แล้วลูกหลานอยู่ไหม
0: ลูกหลานก็ไม่อยู่ครับ
1: ไม่อยู่แล้วคุณลุงทำนากี่คน
0: คนเดียวครับ
1: คนเดียว20ไร
0: ่ครับ
1: เดียวเอาไงก่อนไหวหรอ83แล้วนะ
0: ครับ
1: เฮ้ยแล้วไม่มีใครมาช่วยเลย
0: ไม่มีใครช่วยครับลูกก็ไม
1: ่ลูกก็ไม่มาช่วย
0: ไม่สบายไม่ค่อยสบาย
1: ลูกไม่สบาย
0: ทำมาแต่ไหนเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ลุงก็ต้องสู้แบบนี้เนาะ
0: ครับ
1: แล้วมันได้ผลบ้างไหมล่ะคะคุณลุง
0: ข้าวปีกายไม่ค่อยได้ผลก็ปีกาย
1: เหรอแล้วปีนี้เป็นไงฝนมาไหมฝนมาช่วยได้บ้างไหม
0: ฝนตกมาแล้วมันก็ผ่านไปครับ
1: คือมันไม่มาแบบซ้ำใช่ไหมคะพ่อไปดูไม่ได้
0: มันแรงกันไปหมดเลยครับ
1: พอมาปุ๊บให้เราได้เอ้ยเดี๋ยวทำนาดีกว่าเนาะหวานก้งหวานข้าวอะไรไปเสร็จอ้าวฝนไม่มาอีกเฮ้ยห่วงลุงมากเลยอ่ะคุณลุง83แล้วอ่ะยังต้องทำนาอยู่ว่า
0: ก็ไม่มีอะไรครับก็สบายดี
1: รู
0: ้ทำไมทำงานไม่ได้ครับทุกวันต้องทำงานต้องหางานทำ
1: นี่ไงพอไม่ทำงานปุ๊บมันจะป่วยเลยใช่ไหมคะลุง
0: ครับหรือว่าออกกำลังกายครับ
1: ก็ขอให้คุณลุงแข็งแรงนะถ้าว่ากำลังกายแล้วก็ต้องมีกำลังใจที่แข็งแรงด้วย
0: ครับ
1: สองอย่าง
0: ไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่
1: เกิดครับตั้งแต่เกิดเลย
0: ครับไม่เคยนอนโรงพยาบาลสักทีเลยครับ
1: 83ปีไม่เคยนอนโรงพยาบาลโอ้โหดูแลตัวเองดีมากสุดยอดมากค่ะคุณลุงลุงเตียนก็ขอให้ดูแลตัวเองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทำเท่าที่ไหวเพราะ83แล้วนะคะเป็นห่วงนะเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้มาดูด้วยไม่ได้มาใกล้ชิดด้วยคุณป้าก็ไม่อยู่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราเป็นเพื่อนนะคุณลุงนะแล้ววันนี้คุณลุงฟังเพลงอะไรกันดี
0: บุพเพสันนิวาสของเบียร์วรวุฒิครับ
1: โอ้โหวัยรุ่นซะด้วยแล้วคุณลุงอยากจะมีบุพเพสันนิวาสอีกไหม
0: ไหนครับ
1: อยากมีบุพเพสันนิวาสกับใครอีกไหม
0: ยังครับ
1: พอแล้วเหอะอยู่กับท้องลุงทั้งน้องนะ83แต่อยากให้มีคนมาเป็นเพื่อนนะลุงนะ
0: เดี๋ยวนี้ก็อยู่กับหลานเพราะว่าหลานเรียนจบแล้วเลยเอาหลานมาอยู่ด้วย
1: อ๋อหลานก็มาเป็นเพื่อนเนาะ
0: หลานผู้หญิง
1: อ๋อก็ขอให้ดูแลเป็นหลานตาหรือหลานปู่ล่ะ
0: หลาน
1: เรียกตาหรือเรียกปู
0: ่เรียกปู่
1: เป็นลูกของลูกชาย
0: ครับ
1: นะ
0: ลูกชายพ่อเขาก็ป่วย
1: เออเอาเฮ้ยเราแต่ว่าลุงอย่าป่วยนะลุงห้ามป่วย
0: ครับ
1: เนาะแล้วเพลงนี้มอบให้ใครบ้างคะคุณลุง
0: ก็ยังไม่มีแฟนเพลงใครครับนี่จะฟังอยู่ตลอดคร
1: ับ ไม่ลุงก็บอกว่าให้ฟังทุกคน
0: ไปนาก็วิทยุก็ไปฟังคุณจัดรายการ
1: เหรอคะเป็นเพื่อนกันนะลุงเนาะยังไงก็ยังไงก็ให้รู้ว่าพวกเราเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยลุงคะลุงเตียนเดี๋ยวลุงเตียนมาพูดขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวพูดตามทานนะลุงนะ
0: ครับ
1: เผ็ดเต็มขวดเผ็ดเต็มขวดพูดตามเลยค่ะ
0: เห็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า

0: และสบู่ไม่ได้
1: เพื่อผิวสะอาด
0: พกผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มาแก้1วัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: เชื้อราของอาการคัน
1: จังสันละลุงเตี้ยนขอให้คุณลุงมีอายุยืนๆแล้วก็แข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆเด้อ
0: ครับ
1: ก็ขอให้มีแต่รอยยิ้มนะลุงนะแล้วก็มีแรงที่จะก็ล่ะทำเท่าที่ทำได้นะลุงอย่าไปฝืนมันนะเพราะว่ามัน20ไร่ไม่ใช่น้อยนะแล้วลุงทำคนเดียวอ่ะเก่งมากสุดยอดนะลุงนะแล้วมีโอกาสโทรมาหาท่านอีกนะคะ
0: คร
1: ับ ขอให้มีความสุขเยอะๆค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ทุกคนให้กำลังใจคุณลุงนะคะคุณสวัสดิ์แล้วก็หลายคนนะคะมีทั้งคุณพยาวด้วยนะคะคือเรารู้แหละว่าชีวิตของคนที่ทำนาหรือคนทำงานอยู่ต่างจังหวัดอ่ะพอไม่ทำวันหนึ่งอ่ะจะป่วยเลยนะมันเหมือนกับสิ่งที่เขาได้เคยทำแล้วก็คุ้นชินกับสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำนะคะเออแต่ไอเรานี่อยากนอนไงอยากนอนเราทำเยอะเราไม่สบาย ต่างกันไอ้คนในกรุงเทพอยากนอนแต่นอนไม่ได้มันต้องสู้เดี๋ยวไม่มีตังกินนมไม่มีตังกินข้าวว่าอย่างนั้นนะคะมันก็ต้องสู้กันไปอ้าวก็ให้กำลังใจทุกคนละค่ะโดยเฉพาะลุงเตียนเนาะโทรศัพท์มาขอเพลงกันขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนอีกครั้งนะคะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันธะนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไฮด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะเรื่องของการมาเจอกันมันเป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆใครนึกถึงเพลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาเจอกันเพราะบุพเพสันนิวาสก็แนะนำกันได้เพิ่มเติมค่ะ022481366ทาง Facebook ก็ได้นะคะถ้าอ่านข้อมูลอยู่ข้อความอยู่ตลอดนะคะคอมเมนต์ที่ส่งมารวมทั้งพี่เหน่งการทางก็ส่งมาแล้วด้วย SMS ที่4689400เราจะเริ่มแต่บุพเพสันนิวาสของพี่สอนคิรีศรีประจวบก่อนค่ะเป็นเพลงแรกในช่วงพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

บุพเพยังสรรประสบให้ได้พบศพรักกันได้ห่างกันแค่ไหนเขาสูงบังกันไว้รัก

0: ยังได้บูชาเห็นไหมถึงบอกเป็นบุพเพสันนิวาสนะไม่ใช่ว่าคนเราจะมาเจอกันแบบได้ง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังที่เข้ามาฟังทาถ้าหากว่าไม่ได้เป็นบุพเพมีบุพเพซึ่งกันแล้วอ่ะใครจะมานั่งส่งข้อความทักทายกันไปทักทายกันมาแล้วก็นั่งฟังทนฟังทับพูด นะคะนี่คือบุพเพจริงๆคนที่เป็นพันพันล้านคนทำไมถึงมีอยู่กับในส่วนของเราที่ได้เจอกันตรงนี้บุพเพสันนิวาสทั้งสิ้นนะคะแม้แต่ใครที่อยู่กันคนละขอบฟ้าเลยอ่ะแล้วเขาได้มาเป็นคู่กันอ่ะนั่นแหละคือเขาก็เป็นบุพเพเขาคล้องกันมานะคะทำให้ได้เจอกันถ้าไม่ใช่บุพเพแล้วถึงเวลาก็ต้องมีเหตุต้องเลิกราต้องแยกทางกันไปเข้าใจเรื่องนี้ได้เราก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขว่าเอ้ยสุดท้ายเราก็ต้องอยู่กับตัวเองนั่นเองแต่ถ้ามีคู่เราก็ดูแลคู่ของเราดูแลตัวเราให้ไปด้วยกันให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่สุดก็พอละบุพเพสันนิวาสแรกก็คือบุพเพของพี่สอนคิริศรีประจวบตามมาด้วยบุพเพสันนิวาสสองคือน้องเบียร์นะคะแล้วตามนิลันดอนค่ะน้องต่ายเราไทยแล้วก็โจโจ้นะคะปิดท้ายพาเรทเพลงฮิตที่สี่ภาคด้วยเพลงบุญผลาไม้พิรมพรค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
1: โจคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: วันนี้จ่อคิวฮิตเพลงที่ชื่อว่ามีหยังอีกบ่นะคะเสียงร้องของออฟสุรพลสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองเท่พอใจเรียบเรียงโดยนัทธะโปรเจกต์นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงจ่อคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: ิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ใต้ก่อสร้างค่ะจอยรวมมิตรนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในฮิตที่12ค่ะตามมาด้วยเพลงพบหมอหน้าห้านค่ะอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่ในฮิตที่11นะคะ11แล้วก็12นะคะติดกันเลยขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะคะโทร1158ค่ะกับบทเพลงขอให้เหมือนเดิมค่ะวงบุรกันซึ่งแนะนำมาทางโทรศัพท์นะคะจากใครจากคุณป้าแอ๋วเมืองใหม่ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีจากตากนะคะคุณปีแล้วก็มียายแสงจากบางนาคุณเที่ยงจากอุตรดิตถ์ลุง935จากพระราม3ขอบคุณสำหรับบะหมี่และน้ำด้วยแล้วก็เงาะด้วยนะคะคุณหนุ่มน้องแต้จากสุพรรณค่ะก็ป้าวีจากมีนบุรีขอบคุณสำหรับการแนะนำทางโทรศัพท์นะคะสำหรับทาง Facebook ที่ทักทายกันตรงนี้ก็ยังแนะนำเพิ่มเติมกันได้ค่ะเรื่องราวของความขอให้เหมือนเดิมเนาะคนเราที่บอกว่าเสมอต้นเสมอปลายรักเดิมยังไงก็ขอให้มีความหวานแบบนั้นแต่จะทำยังไงให้มันมีคงอยู่เขาบอกว่าต้องอยากเติมความรักสักวันละนิดอมไว้ในจิตสถิตนิรันดร์ชีวิตแหมอยากเป็นแบบนี้ทุกคนอยากเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าหากเข้าใจคำว่ารักรู้คลายตายรู้ลืมมันจริงคือมันอาจจะคลายไม่หมดแหละแต่ว่ามันจะให้แบบหวานแหววเหมือนตอนโปรโมชั่นนะแต่ว่ามันยากบอกได้เลยมันเป็นเรื่องของสัจธรรมชีวิตจริงๆน้องสาวมาแล้วค่ะคุณลุนลมลำดวนเจ้าแล้วก็คุณสอนบอกว่าฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุ95ค่ะแก้วตาสวัสดีจ้าแล้วก็หลานพรจากนครศรีธรรมราชนี่คุณกุลระเดาอ่านยากอีกแหละ คุณกุลระดัดอย่าอ่านดีกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีใครอีกพี่สนมทานข้าวให้อร่อยเช่นกันนะคะพักครึ่งชั่วโมงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงท้ายที่มีอีกหลายๆเพลงรออยู่นะคะขอบคุณทาง SMS ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่หนึ่งการทางแนะนำเพลงมาเดี๋ยวได้ฟังกันใน

0: ช่วงทึ่งเที่ยงครึ่งนะคะหลังจากที่เราได้ทานอาหารกันแล้วทานให้อิ่มกันค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
6: คณะรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสเผยได้ข่าวว่ามาเลเซียเปลี่ยนตัวผู้อำนวยการความสะดวกอนุทินเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดสเปนอพยพหนีไฟไหม้ในอุโมงค์รถไฟใต้ดินมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควัน115คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่28กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับทางรัฐบาลก็จัดพิธีทำบุญถวายสัตย์ปฏิญาณวันเฉลิมพระชนมพรรษาโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสผู้บัญชาการเหล่าทัพตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้แทนภาคเอกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท้องสนามหลวงเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพิธีครับได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ10รูปให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารระดับสูงจะร่วมถวายผ้าไตรเครื่องทยธรรมและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นทุกคนได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเยื่องอเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชนและดำเนินชีวิตตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาและกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกันครับสำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐจัดพิธีณสถานที่ตั้งรวมถึงเชิญชวนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc.go.th ได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพบน Facebook ส่วนตัวขณะก้มกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมข้อความระบุว่าแฮชแท็กถวายบังคมจอมราชาแฮชแท็กพระบุญญาเกลิกฟ้าไกลและแฮชแท็กทรงพระเจริญโดยเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินและคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมัยครม.อนุทินหนึ่งครับ
1: ไปกันที่เรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะวันนี้นายธนัสสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขค่ะก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้มีการออกแถลงการระหว่างเราส่งฝ่ายเทคนิคไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสก็มองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตอบตนเองมาก่อนว่าอยู่ๆตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมได้นัดกันไว้ล่วงหน้าว่ากันยายนน่าจะได้พูดคุยกันแต่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้แม้ว่านักรบเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่และเริ่มคุยกันแล้วพอก่อเหตุก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ค่ะเมื่อถามว่าทางกลุ่ม BRN ได้ตอบกลับคำถามแล้วหรือไม่นายธนัสระบุว่ายังไม่ได้ตอบมานะคะเพราะว่าเพิ่งจะส่งคำถามไปเมื่อถามว่าได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานไปกับมาเลเซียแต่ได้ข่าวมาว่ามาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งก็ยังเป็นศูนย์อากาศอยู่ค่ะรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือว่ามีการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือว่าช่องทางที่พอจะมีอยู่ว่าตอนนี้คิดอะไรและต้องรอคำตอบกลับมาหรือไม่ส่วนการที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อผู้เห็นต่างหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญต้องเดินไปด้วยกันในทางเดียวกันไม่จำเป็นต้องแยกทางกันแต่ทหารเดินในแนวทางของทหารเป็นกลยุทธ์ไปเราก็ต้องเดินตามกลยุทธ์ของเราเช่นเดียวกันเป็นไปในทางของสันติค่ะสำหรับการข่าวที่มีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุหรือไม่นายธนัสกล่าวว่ามันแปลกๆแต่ก็มีการข่าวเราจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตั้งสมมติฐานมองว่าถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้มีการก่อเหตุที่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีการโชว์ตัวของผู้ปฏิบัติซึ่งก็มีมานานแล้วในพื้นที่ส่วนในต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวมีการเฝ้าระวังอย่างไรนั้นนายธนัสระบุว่าไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญถ้าเป็นวันสำคัญก็จะมีทั้งปีค่ะก็มองว่าเราหย่อนเมื่อไหร่ก็จะมีโอกาสซึ่งอาจจะมีการจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่ส่วนนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นในหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งการพูดคุยเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะซึ่งการมารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่นั้นยืนยันว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าไปต่อกันได้แม้ว่าจะมีความตึงๆนะคะแต่ก็ยังมีการผ่อนปรนกันไปว่าจะมีการลดระดับการพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติก็ประสานกันยังต่อสายหากันได้ค่ะ
0: นายกอนุทินนะครับเตรียมเข้ากระทรวงมหาดไทยสัปดาห์ละ2วันติดตามงานใกล้ชิดยืนยันระบบราชการไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่สุจริตย้ำมั่นใจคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวก่อนประชุมหารือกับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการครับว่าถามแต่เรื่องดีๆเรื่องที่เป็นมงคลผู้สื่อข่าวก็ถามเลยนะครับว่าการเดินทางมาประชุมในวันนี้มีข่าวดีอะไรให้ประชาชนนายอนุทินก็บอกว่าผู้บริหารกระทรวงมาร่วมลงนามถวายพระพรจึงถือโอกาสประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเปิดเผยว่าจากนี้จะจัดสรรเวลาเข้ามาปฏิบัติงานที่กระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ละ2วันแม้จะสามารถทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าสถานที่อื่นได้แต่การเข้ามาพบผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่โดยตรงจะช่วยให้การบริหารงานและการบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อถามย้ำว่าหมายความว่าที่ผ่านมาการทำงานมีความหย่อนยานหรือไม่นายอรุทินก็ยืนยันว่าระบบและระเบียบราชการไม่ได้เป็นปัญหาไม่มีปัญหานะครับแต่ปัญหาอยู่ที่การนำระบบเอาไปใช้ระบบไม่ได้หย่อนยานแน่นอนระเบียบก็ไม่ได้หย่อนยานแต่คนใช้ระเบียบและระบบมีความไม่สุจริตครับส่วนการเข้ากระทรวงสัปดาห์ละ

0: 2วันจะมีการมาขันน็อตเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นหรือมาเฟียหรือไม่นายอนุทินก็ถามกลับว่ามาเฟียแปลว่าอะไรก่อนระบุว่าหากหมายถึงชาวบ้านทั่วไปที่ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบูรณาการร่วมกับจังหวัดตำรวจทหารและหน่วยงานความมั่นคงในการแก้ปัญหาส่วนกรณีที่หลายฝ่ายกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนายอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถห้ามความคิดของคนตั้งใจทุจริตได้แต่เมื่อพบการกระทำผิดก็ต้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยใช้เวลาเพียงกว่า2สัปดาห์ก็สามารถขยายผลและก็จับผู้กระทำผิดได้จำนวนมากเพราะมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อ27กรกฎาคมมีการดำเนินการแล้ว7แอคชั่นและวันนี้ครับมีแอคชั่นที่8ตามข้อมูลของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นพร้อมยืนยันนะครับว่าจะยังมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดช่วงเช้านะครับนายอนุทินได้พบกับนายสุชาติตระกูลเกษมสุขประธานคณะกรรมการปปช.ซึ่งลงมานั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนด้วยตนเองก็ทำให้มั่นใจว่าคดีนี้ไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนดูขณะที่ฝ่ายรัฐบาลนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจะสรุปรายงานผลตรวจสอบเสนอภายใน 2-3 วันครับก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพกระบวนการทั้งหมดและหากผลสอบพบผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีทั้งหมดไม่มีเว้นหรือไม่นายอรุทินก็ตอบว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกคุมขังแล้ว3รายยังมีผู้ถูกออกหมายเรียกอีกหลายรายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่ผู้เปลี่ยนแปลงคะแนนเจ้าของกระดาษคำตอบไปจนถึงผู้ประกาศผลสอบย้ำนะครับว่าการสืบสวนยังขยายผลไปถึงเส้นทางการเงินและการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยมีหลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและก็เชื่อว่าผลการสอบสวนจากทุกฝ่ายจะสอดคล้องกันทำให้ข้อสรุปของคดีมีความน่าเชื่อถือและรัดกุมมากที่สุดครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการโพสต์ภาพที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ระบุข้อความว่าสัมพันธ์ #นนพก็คือหนูเนวินพิพัฒน์ร้าวฉานปานแคลมบูเล่นะคะก็ทำให้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ว่าบรรยากาศการเคลียร์ใจเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีก็หัวก่อนระบุว่าให้ช่วยมาเทรนตนหน่อยว่าเวลานักข่าวตั้งคำถามให้เกิดความแตกแยกแบบนี้ทำไมต้องมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์ใจกันอยู่กันมากี่ปีแล้วอันนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวภายในพักไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของใครให้มานั่งรับทราบนี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: 12นาฬิกา12นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งบอร์ดประกันสังคมเดี๋ยวมาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจัยขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเรื่องของบอร์ดประกันสังคมครับรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าจะต้องเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

0: ให้ได้หวังเป็นไปตามกำหนดเดิมครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงกรณีมีผู้ไปร้องยังศาลปกครองสูงสุดว่าประกาศเรื่องของการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่ชอบหรือไม่ว่าศาลปกครองได้ทุเลาแล้วก็ให้หยุดชั่วคราวเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานประกันสังคมทำได้ก็คือการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งของประกันสังคมเมื่อวานนี้และพิจารณากันว่ายังไม่เลื่อนการเลือกตั้งแต่ว่าชะลอครับเพราะต้องรอความชัดเจนจากทางศาลว่าจะวินิจฉัยรวดเร็วอย่างไรและไปในทิศทางไหนหากเป็นไปในทางบวกก็สามารถเลือกตั้งได้ซึ่งเราก็ยึดตามกรอบเวลาเลือกตั้งเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นมี2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นระเบียบตั้งแต่ปี64ถึง65วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีแรงงานก็มีข้อเรียกร้องให้จากภาคประชาสังคมและภาคประชาชนหลายส่วนว่าให้เร่งรัดกระบวนการเลือกตั้งซึ่งตนก็เห็นถึงความจำเป็นเพราะกระบวนการขับเคลื่อนสำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องมีบอร์ดที่มีอำนาจเต็มมาบริหารโดยเร็ววันนั้นมีข้อเรียกร้องให้ใช้กระบวนการเดิมเราก็ยึดเอาระเบียบเดิมที่มีการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อครั้งก่อนหน้ามาใช้และออกประกาศออกมาล้อกับระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่วันนี้เมื่อมีผู้ร้องก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ร้องครับและทางศาลก็ได้ทุเลาไว้แล้วเราก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นและรอให้เกิดความชัดเจนสิ่งที่สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการต่อไปคือการอุทธรณ์คำสั่งทุเลาซึ่งเป็นขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายควบคู่ไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่หรือเป็นความพยายามไม่อยากให้มีการเลือกตั้งคุณจุลพันธ์ก็บอกว่าไม่อยากมีคนวิจารณ์ขนาดนั้นเพราะโดยข้อที่จริงตนก็ไม่รู้จักกับผู้ร้องและได้ยินว่าเป็นทนายซึ่งเราก็ไม่เคยพบกันเขาดำเนินการด้วยเหตุผลใดสุดที่จะไปวิเคราะห์แต่ก็เป็นอำนาจโดยชอบเพราะมีช่องทางตามกฎหมายที่ดำเนินการได้ก็ต้องว่าเป็นตามขั้นตอนส่วนระยะเวลาอุทธรณ์จะทำให้เกิดกำหนดวันเลือกตั้งตามเดิมคือ27กันยายนถูกเลื่อนออกไปหรือไม่นายจุลพันธ์ก็ยังบังว่าจะไม่เลื่อนเพราะเราต้องเร่งให้มีบอร์ดสำนักงานประกันสังคมขึ้นมาซึ่งเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็สามารถขับเคลื่อนได้จริงวันนี้เราต้องเร่งให้มีกระบวนการเลือกตั้งส่วนจะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบางอย่างก็เกินกว่าที่จะวินิจฉัยได้ครับ
1: ส่วนกรณีที่มีหญิงชาวจีนแซงคิวจนถูกรปภ.คุมตัวในงานหนังสือค่ะและทางสถานเอกอัครราชทูตจีนออกแถลงการให้ไทยตรวจสอบวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะโดยระบุว่าได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่วนจะต้องมีการประสานงานกับทางสถานทูตเพื่อคุยเรื่องนี้หรือไม่ก็ระบุนะคะว่าเอาข้อเท็จจริงมาก่อนค่ะผลการตรวจสอบมาอย่างไรก็ค่อยคุยกันส่วนที่คนไทยไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ในเพจสถานทูตจีนจำนวนมากสถานทูตก็ต้องชี้แจงเข้าใจได้ถึงความรู้สึกต่างๆแต่ก็ต้องเอาข้อเท็จจริงมาชี้แจงกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
0: ออกหมายจับชาวเมียนมามือฆ่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับจากกรณีพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณอายุ64ปีหรือว่าโค้ชณัฐอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยเสียชีวิตในห้องนอนที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากผู้กำกับการสภ.หนองปลือว่าทางชุดสืบสวนสภ.หนองปลือลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีชุดสืบสวนภาค2เพื่อหาหลักฐานการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถรวบรวมหลักฐานนำไปสู่การออกหมายจับคนร้ายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยจากข้อมูลทำให้ทราบว่าคนร้ายคนนั้นเป็นคนเดียวกันครับกับที่พบหลักฐานการโอนเงินซึ่งเป็นชาวเมียนมาซึ่งเคยทำงานที่บ้านเกิดเหตุแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยชื่อและนามสกุลนะครับส่วนการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนั้นทางชุดสืบสวนได้ติดตามไปยังที่พักในพื้นที่ปลวกแดงและพื้นที่บ่อวินแต่ว่ายังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุพร้อมประสานทางทหารประเทศเมียนมาในการติดตามหาตัวคนร้ายซึ่งอาจจะข้ามกลับไปยังฝั่งเมียนมาเพื่อขอนำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาท

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รัฐบาลเปิดเผยข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยผลิตยาต้านพิษหน่อไม้ปี๊บโบทูลินัมได้สำเร็จนะคะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยอย.กระทรวงสาธารณสุขขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน TRCS โบทูลินัมแอนติท็อกซินค่ะซึ่งเป็นยาต้านพิษสารพิษโบทูลินัมจากการบริโภคหน่อไม้อัดปี๊บซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียาที่สามารถต้านพิษกล่าวได้ก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศอย่างยั่งยืนลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากเดิมต้องนำเข้าราคาสูงถึงโดสละประมาณ 250,000 ขออภัยค่ะ 250,000 บาทลดลงเหลือเพียง 25,000 บาทก็คือลดลง10เท่านะคะทั้งนี้ค่ะความสำเร็จเป็นผลจากการประสานความร่วมมือของทั้งสภากาชาดไทยสถานเสาวภาสถาบันชีววัตถุและสถาบันวัคซีนแห่งชาติรวมไปถึงองค์การเภสัชกรรมสำนักงานประกันภัยสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะนำยาค่ะเข้าไปสู่ระบบสิทธิประโยชน์ของคนไทยได้ในอนาคตค่ะ
2: รัฐบาลหนุนกระทรวงศึกษาธิการปักหมุดใช้ e-office ทั้งกระทรวงครับเริ่มปี2570เดินหน้าระบบราชการดิจิทัลเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุรยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้วันที่1มกราคม2570ครับเป็นวันเริ่มใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อยกระดับการบริหารราชการสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของงานสารบัญพร้อมยกระดับการสั่งการการติดตามงานการประสานงานให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ปัจจุบันครับหลายหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มใช้ระบบ e-office แล้วอาทิสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนขยายผลไปยังทุกหน่วยงานสังกัดเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมพัฒนาโครงการนำร่องเชื่อมโยงระบบงานบริหารงานบุคคลและก็งานสารบัญของทุกหน่วยงานผ่านระบบเดียวกันเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็ประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ระบบดิจิทัลของภาครัฐครับการขับเคลื่อนระบบ e-office ของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบราชการไทยให้ทันสมัยมุ่งลดการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญช่วยการสั่งการติดตามงานการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานที่มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ครับการนำระบบ e-office มาใช้ไม่ใช่เพียงการลดการใช้กระดาษแต่ว่ายังช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารได้ประมาณ 30-40% รองรับการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในยุคดิจิทัลยกระดับการให้บริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดย่านดินแดงเมื่อวานนี้เป็นการรื้อถอนอาคารที่ถูกเวนคืนค่ะเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มรฟมสั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขแล้วค่ะโดยชาวบ้านนะคะก็สามารถถ่ายภาพขณะที่อาคารถล่มลงมาทำให้มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็น 16:34 ที่ซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงค่ะซึ่งอาคารที่ถล่มลงมาเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนจนปัจจุบันเหลือความสูงประมาณ3ชั้นหลังเกิดเหตุค่ะทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตดินแดงเจ้าหน้าที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วเนื่องจากจุดตรงนี้เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อเตรียมพื้นที่สร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหนึ่งในชาวบ้านระบุนะคะว่ายังไม่เคยได้รับการแจ้งว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการรื้อถอนในพื้นที่จนกระทั่งทางชาวบ้านรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนค่ะกังวลเรื่องความปลอดภัยก็พากันออกไปอยู่ที่สนามกีฬาของชุมชนจนเกิดเหตุการณ์ ตึกถล่มลงมาในช่วงบ่ายผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะนางสาวปณิสราเนธานทรระบุว่าจากการสำรวจไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทางสำนักงานเขตพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำรวจการก่อสร้างและพื้นที่โดยรอบดูให้แน่ใจนะคะว่าอาคารที่สุดตัวลงมานั้นจะมีแนวโน้มสุดตัวซ้ำหรือไม่ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรคประชาชนนายกันตพลดวงอัมพรก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเช่นเดียวกันเพื่อให้เร่งทบทวนปัญหาการดำเนินการเพราะสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากก็คือเรื่องของฝุ่นจากการก่อสร้างโดยรฟม.ชี้แจงค่ะเหตุอาการทรุดตัวนี้นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตพร้อมสั่งผู้รับเหมาเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็วค่ะซึ่งอาคารนี้อยู่ระหว่างการรื้อถอนเพื่อถูกเวนคืนเตรียมพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่มีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่การปฏิบัติงานส่วนที่มีวัสดุสังกะสีปิดล้อมอาคารล้มและก็ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ของประชาชนข้างเคียงบางส่วนทางรฟม.สั่งการที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการร่วมกับผู้รับจ้างดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุแจ้งเตือนประชาชนให้เลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยแล้วนะคะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปยังพื้นที่ข้างเคียงออกเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งรฟม.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยจะร่วมกันที่ปรึกษาผู้รับจ้างกำหนดมาตรการไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะ
2: ตำรวจนนทบุรีรวบ2โจรจีนบินลัดฟ้าล่าเหยื่อบ้านหรูยึดอุปกรณ์ครบมือหวังลงมือซ้ำขณะที่ผู้ต้องหายังปากแข็งให้การปฏิเสธครับแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านหรูชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลบางตันในอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีเผยให้เห็นนาทีคนร้ายชาย3คนปีนข้ามกำแพงหมู่บ้านเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านพักของผู้เสียหายเมื่อวันที่9และ11เมษายนที่ผ่านมาได้ทรัพย์สินหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาทครับหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนของสภ.ชัยพฤกษ์ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดเกิดเหตุจนทราบว่าทั้ง3คนร้ายใช้รถสาธารณะนะที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุก่อนเดินเท้าเข้ามาบริเวณที่ดินว่างเปล่าหลังหมู่บ้านหรูปีนรั้วเข้าไปก่อเหตุก่อนหลบหนีนำทรัพย์สินไปขายต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางกลับจีนจึงได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองรอจับกลุ่มจนเมื่อคืนนี้ครับผู้ต้องหา2คนก็คือนายเลอเปาอายุ49ปีสัญชาติจีนนายเฟยชิงอายุ49ปีสัญชาติจีนเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยอีกครั้งจึงถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวพร้อมของกลางเสื้อผ้ากระเป๋าสะพายรองเท้าโม่งคลุมหัวถุงมือและอื่นๆพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือว่าทรัพย์โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยมอมหน้าหรือว่าทำด้วยประการอื่นใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือว่าจำหน้าได้ก็เป็นภาษากฎหมายแหละครับส่วนผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งก็คือในหวนหูยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้สารวัตรสืบสวนสภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นชาวจีนตั้งใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยช่วงวันหยุดยาวเพื่อมาก่อเหตุโดยพักอาศัยที่โรงแรมแถวดอนเมืองและก็เรียกรถสาธารณะไปก่อเหตุลักทรัพย์จำนวน4หลังนำสิ่งของไปขายที่พัทยาชลบุรีหลังจากขายของเสร็จก็เดินทางกลับจีนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามโรงแรมจึงทราบชื่อนามสกุลจริงของผู้ก่อเหตุทั้งหมดแล้วก็ออกหมายจับ3คนครับจากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2รายยังคงให้การปฏิเสธส่วนการก่อเหตุทรัพย์สินผู้ต้องหาที่ได้ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นจำพวกสร้อยคอทองคำเงินสดกระเป๋าแบรนด์เนมมูลค่าประมาณ1ล้านบาทต่อการก่อเหตุ1ครั้งครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะไฟไหม้ระดับไม่รุนแรงภายในอุโมงค์รถไฟใต้ดินที่เมืองบาร์เซโลนาเมืองเอกแคว้นตาตัก คาตาลันของสเปนนะคะก็ทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารประมาณ120คนมีผู้เข้ารับการรักษาด้วยอาการสำลักควันถึง115คนมีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง20คนเจ้าหน้าที่ระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากบุผนังอุโมงค์บางส่วนหลุดและร่วงลงมาจนเกิดไฟลุกไหม้และมีควันสีเทาจนทำให้ผู้โดยสารแตกตื่นกรีดร้องด้วยความหวาดกลัว

0: างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จภายในเวลาไม่นานและใช้ถังดับเพลิงฉุกเฉินเพียง2ถังค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพชนาถธนธนาคุณผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับพระราชกรณียกิจในการสานสัมพันธ์กับมหามิตรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ครั้งทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารจวบจนปัจจุบันการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศพระประมุขและประมุขต่างถวายพระเกียรติยศสูงสุดยังความปลื้มปิติมาสู่ประสบกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด
1: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
8: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
9: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
10: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
9: แล้วเจอกันนะคะ
11: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวาน

านหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มหานครออนไลน์ฮิต
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหา

จ้าสุขสบายดีบ่ตอนนี้เจ้าอยู่ไสบ่คือจากมาบ้านเฮาเนี่ยบ่

หล่าเอ้ยท่านเจ้าได้ยินเสียงที่แม่ว่าซอยส่งข่าวมาบ้านนะเด้อแม่เป็นห่วงอยากเห็นหน้าเจ้า

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: สองเพลงในมหานครออนไลน์ฮิตนะคะแนะนำมาจากพี่เหน่งการทางได้ฟังแล้วนะคะบ้านนายังคอยพี่เอกชัยศรีวิชัยค่ะซึ่งมีจันทราธีรวรรณร้องด้วยเหมือนกันเป็นฝ่ายหญิงนะคะตามมาด้วยเพลงหัวใจฮัมฮอนค่ะเสียงร้องของน้องหนูแดงนะคะพิมพาพรสิรินั่นคือช่วงมหานครออนไลน์ฮิตเรื่องราวของคนที่มาสู้ชีวิตแต่คนที่ห่วงใยอยู่ที่บ้านแน่นอนคือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ห่วงตลอดชีวิตด้วยนะคะนี่คือความรักของแม่แล้วก็อยากให้ลูกนั้นนอกจากได้ดีแล้วก็ขอให้เป็นคนดีด้วยนี่แหละคือหวังของแม่สามหวังก็คือยามแก่เฒ่าหวังเจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงยามต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาเมื่อเส้นใจ
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: าถึงเพลง History ค่ะเรื่องราวของรูปธรรมรูปธรรมมันเป็นสิ่งที่เราเห็นนี่แหละแล้วปรากฏว่า

มันก็จะเข้าไปในโซนประสาทด้านก็เกี่ยวกับเรื่องของตาก่อนก็จะเข้ามาในส่วนของตาเมื่อเห็นปุ๊บพอขี้เลยเนี่ยโอ้คนก็เดินมองเขาเรียกมองข้ามว่างั้นก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ค่ะฝนซาฟ้าใสเสียงของแม่ชยุพินแพรทองนะคะซึ่งแม่ได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยท้ายฟังเวอร์ชันนั้นนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยทองดำทองดำที่แนะนำมาได้ฟังแล้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะเสียงของน้องปะแป้งค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเพลง History ด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาและนี่คือเป็นที่มาของคนที่ถ้าฉันรวยจะสวยให้ดูไงคะแต่เราไปฟังเรื่องราวของความขี้เหร่ของสาวๆกันก่อนว่าเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างค่ะ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มากิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะจะมีเมื่อไหร่เห็นบอกว่าเตรียมการไว้แล้วล่ะพอ.ว.ศุนั้นเตรียมให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะเพื่อมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้จะเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็จะได้พบกับศิลปินที่ท่านชื่นชอบแล้วก็ดูแลโดยนักจัดรายการที่อยู่ตรงนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้ามีที่ไหนตรงไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงต้องรีบเลยนะมาช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ค่ะแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนอยู่เสมอเลยกับกิจกรรมนี้นะคะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะ
1: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: มหานครสุดประหยัด
4: ทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้นะครับเป็นกำลังใจบางทีคนเรานะมันเหมือนกับเวลาที่เราให้กำลังใจแล้วมันไม่มีแรงต้องให้คนก็แบบดูถูกนิดนึงอย่าใจกระจอกได้ไหมอย่าปัดอย่าปัดประมาณนี้หนูเล็กค่ะกาก้านะคะทิ้งท้ายกันตามคำแนะนำค่ะมีความสุขกันเยอะๆค่ะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่ๆแท็กซี่บริษัทเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็เฮงๆเรื่อยๆเงินทองไหลมานะชาลิติค่ะลูกค้าอุดหนุนเยอะๆค่ะขอบคุณสำหรับลุง935แล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตรงนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดไม่ได้ทักทายใครทั้งหมดก็อย่าโกรธกันนะพรุ่งนี้10 โมงเช้าเรากลับมาเจอกันนะคะเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลปปส.หารือญี่ปุ่นคดีน้องเทียนถูกจับไอซ์ซุกซองกาแฟลุ้น31กรกฎาคมอัยการสั่งฟ้องหรือไม่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกปปส.เปิดเผยถึงกรณีหญิงไทยอายุ28ปีหรือน้องเทียนถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะในประเทศญี่ปุ่นหลังตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟโดยระบุว่าปปส.ได้หารือกับทางการญี่ปุ่นแล้วซึ่งเป็นการหารือตามวงรอบจึงได้มีการคุยเรื่องน้องเทียนไปด้วยในคราวเดียวกันและพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาส่วนเมื่อวานนี้ที่ปปส.ภาค1เชิญนายธนาศักดิ์พ่อของน้องเทียนและแฟนหนุ่มไปพูดคุยทั้งสองให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ทั้งรูปภาพข้อความแชทจากแอปพลิเคชัน LINE รวมไปถึงแฟนหนุ่มแม้เป็นคนใกล้ชิดที่เดินทางไปกับน้องเทียนไม่ได้รับพัสดุชิ้นดังกล่าวจากบริษัทขนส่งด้วยตัวเองซึ่งส่วนนี้น้องเทียนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดส่วนวันที่31กรกฎาคมนี้ที่อัยการของญี่ปุ่นจะพิจารณาว่ามีคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ขณะนี้เหลือเวลาอีก3วันทางการไทยจะส่งข้อมูลหรือแนวทางสืบสวนให้ทางการญี่ปุ่นทันหรือไม่ซึ่งปปส.และตำรวจไม่ได้เร่งสืบสวนเพื่อให้ทันกรอบเวลาซึ่งต้องใช้เวลาในการสืบสวนค่อยๆทำไปให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดธนัดเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างไม่มีกำหนดจนกว่าจะได้รับคำตอบเหตุรุนแรงในนราธิวาสนายธนสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่จู่ๆเกิดเหตุขึ้นซึ่งได้มีการออกแถลงการระหว่างที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นและเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสมองว่าในเดือนกันยายนจะไม่มีอะไรและขอฝากคำถามไปว่าตัดสินใจก่อเหตุทำไมดังนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการเจรจาแล้วซึ่งเดิมนัดกันไว้ล่วงหน้าว่าเดือนกันยายนน่าจะมีการพูดคุยกันแต่เกิดเหตุอย่างที่เห็นรุนแรงเกินกว่าจะรับได้คุยกันอยู่แล้วก่อเหตุแบบนี้แม้นักรบต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณแต่ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่และเริ่มพูดคุยกันแล้วเมื่อเกิดเหตุต้องเริ่มต้นกันใหม่เมื่อถามว่ามีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียหรือไม่นายธนัดกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวมาว่าทางมาเลเซียกำลังเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งยังเป็นศูนย์ยากาศอยู่และยังต้องรอทางการมาเลเซียว่าจะทำอย่างไรแม้ว่าความจริงแล้วอาจจะส่งสัญญาณไปได้หรือการส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีว่าขณะนี้คิดอะไรและต้องรอว่าจะตอบกลับมาหรือไม่ชาวบ้านและนักเรียนในอำเภอระแงะชูป้ายล้นสะพานเดินรณรงค์หยุดละเลิกก่อความไม่สงบอาลัยเจ้าหน้าที่สิ้นชีพที่บริเวณสะพานบุเก้สามีหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกลุ่มชาวบ้านและนักเรียนในพื้นที่พร้อมใจการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและพลังแห่งสันติภาพมวลชนต่างชูป้ายผ้าและป้ายข้อความประณามการก่อความไม่สงบอาทิหยุดละเลิกก่อความไม่สงบอยากให้อำเภอระแงะมีแต่ความสันติสุขเลือกสันติภาพไม่เลือกความรุนแรงรวมถึงป้ายเขียนมือของเหล่านักเรียนที่วาดรูปกากบาททับปืนแล้วระเบิดพร้อมข้อความไม่ต้องการความขัดแย้งหยุดยิงหยุดสูญเสียร่วมสร้างสันติสุขด้านนางสาวยัดมานีดอลโลมะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยถึงความรู้สึกด้วยน้ำเสียงสลดและโศกเศร้าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารู้สึกตกใจและหดหู่เป็นอย่างมากเนื่องจากเหตุการณ์ลักษณะนี้เงียบหายไปนานแต่กลับมาระเบิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในพื้นที่มาโดยตลอดถือเป็นเจ้าหน้าที่ที่น่ารักและเป็นที่รักของคนในพื้นที่รู้สึกเสียดายและเสียใจมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลาก

0: หลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
5: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ยหมีคณัชชัย
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตานะวันนี้ก็จัดนะครับสวยๆ3เพลงนะครับให้ชาวคณะฟังแบบเพลินๆเลยนะครับมีฉันกำลังโดนหลอกนะจากขุนแม้เจริญๆนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องทรายนะครับหัวใจแตกใบอ่อนนะครับรวมถึงงานจากพี่ฝนธนสุนทร นะครับโอ้ยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆท่านนะครับผมเห็นหลายๆท่านนี่มีความสุขนะครับวันนี้มีแต่รอยยิ้มนะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยนะครับก็เป็นช่วงที่ชาวคณะเนี่ยได้หยุดยาวไปเลยนะครับสวยๆนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาสาฬหบูชานะฮะก็พักผ่อนกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่ไม่มีภารกิจอะไรครับผมแนะนำว่าเข้ามาจ้องตากันนะครับหลังจากที่หลายท่านนี้อั้นมากเลยนะครับโอ้อยากจะเล่นมากเลยแต่แบบติดเงินเฮียทำเงินส่งของขับรถนะครับโอ้โหแบบไม่สะดวกเลยแต่วันนี้นี่มีเวลาแล้วนะครับลูกพี่ก็สามารถเข้ามาเล่นกับเฮียได้เลยนะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับในช่วงวันหยุดนี่เฮียจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมดีดกว่าเดิมนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านนะครับรวมถึงพี่ๆวันนี้อาจจะทำงานบางท่านมีไม่หยุดใช่ไหมฮะเข้ากะเข้าเวรอะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรครับผมก็แวะเข้ามาสวยๆสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวมารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะแล้วก็ค่อยไปทำงานต่อก็ได้นะครับนะเอาเรียนเชิญที่นี่ฮะ LTM FM 95นะฮะแล้วก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจหรือว่ากดโอบกอดก็ได้นะครับเอาอันเดียวพอนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่นะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะมาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพนะฮะรวมถึงอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็แม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับวันนี้วันหยุดนะครับแม่มีเวลานอนเยอะมากเลยเข้ามาขอเพลงก่อนนะครับนะหลายๆท่านบางทีอาจจะไปท่องไปเที่ยวใช่ไหมครับโอ้ช่วงนี้เป็นโอกาสเลยนะใครที่ขอเพลงไม่ค่อยติดโทรไม่ค่อยติดหรือช่วงนี้นี่ดีเจดูแลเป็นพิเศษนะเพราะว่าเป็นช่วงโปรวันหยุดนะครับเราตามใจชาวคณะอยู่แล้วนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับวันนี้ก็มารัวๆเลยนะครับผมมีพี่สุรชัยนะครับมีพี่ละไม้นะครับมีพี่ตาลพี่วันวิสาพี่อัมพรพี่ทิพาพรมีพี่ยี้พี่ประภัยนะครับพี่รุ่งรุ่งพี่วิไลพรพี่สวัสดิ์พี่นารีน้าเมย์นะครับน้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เรินเจริญพี่สิริพรน้องปาริตาพี่ฤดีคุณวีนาแล้วก็แม่นอมมาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะครับมีแก๊งหมูแผ่นนะครับพี่กุลนะครับมาแล้วพี่หนูริงนะครับมีลุงต๋อยพี่กิมหลีนะครับพี่รินนะคุณรมิดานะฮะเดี๋ยวดัสติกเกอร์เริ่มรัวพี่ขวัญเรือนก็มาแล้วคุณจงรักนะฮะมีตะป๊อปมาแล้วพี่ยูนิคนะครับนะคุณละไม้นะฮะสติกเกอร์รัวๆน้องไบตี้พี่ทัชพลนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะพี่วันวิสาพี่เดฟด้วยนะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับเดี๋ยววันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับเทมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับนะเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะครับแล้วตอนนี้เข้ามาตอบได้เลยนะครับนะเดี๋ยวกดมาที่เบอร์นี้เลยครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่ 1 2 3 4 กดโหลด
2: one two three

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เม
1: ย์สวัสดีครับคุณมุ้ยนะครับ
2: ค่ะสุขสันต์วันพ่อครับพี่เมย
1: ์โอ้ยสุขสันต์วันพ่อครับแล้ววันหยุดนี้ได้เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวไหนไหม
2: เรื่องเที่ยวมันไม่จำเป็นหรอกค่ะพี
1: ่ครับโอ้เป็นคนที่แบบ
2: ทำบุญใส่บาตรให้บรรพบุรุษจำเป็นกว่า
1: โอ้สาธุวันนี้เป็นแบบเป็นแม่สิวเรือนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตกใจมากเลย
2: มันก็อยู่ในเรือนอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในตึก
1: อย่าแบบมาทางธรรมะมากพี่ตกใจครับคุณมุ้ยโอเคโอเคคือตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นสายบุญแล้วนะครับเราสวดมนต์นั่งสมาธิเราทำบุญตักบาตรใช่ไหมครับ
2: ค่ะทุกคนพร้อมไม่เคยพลาดค่ะ
1: แล้ววันธรรมดาล่ะครับ
2: ธรรมดาก็มีงานลาบนิดหน่อยอะไร
1: ก็มีบ้างใช่ไหมก็มีปอดปะตงปาร์ตี้บ้างเน
2: าะปาร์ตี้มันไม่มีหรอกงานลาบนี่หมายความว่ารายได้เข้ามือ
1: โอ้ครับครับครับครับอ๋ออะไรที่เป็นรายได้ก็ถือว่าดีหมดเนาะคุณมุ้ยเนาะ
2: ใช
1: ่อ้าวได้แล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: รักจังของพี่ทีค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายแฟน95ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้สุขสันต์วันพ่อทุกๆคนเลยนะคะแฟน95นะคะ
1: ครับผมครบทั่วนะแค่นี้นะไม่มีพิเศษนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
2: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณครับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นะครับอุ้ยมาอีกทีก็น่ารักนิสัยดีนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็โจ๊ะตลอดเลยนะฮะก็เป็นงานมหานครตลอดที่ติดตลาดนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะครับศาลาคนเมานะจ๊ะ
1: มหานครไลน
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากดิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะวันนี้ผมก็ไปส่องในเว็บของลูกพี่ผมนะฮะกรมอุตุซึ่งอัปเดตตอนเที่ยงนี้เองนะครับวันนี้ก็ดูออกแนวคลื้มๆเหมือนกันนะครับวันนี้อาจจะอยู่บ้านสวยๆอาจจะมีฝนเย็นๆช่ำๆนะครับเอาชาวคณะตั้งใจฟังเฮียนะครับผมนะไปดูที่ภาคเหนือฮะวันนี้ภาคเหนือนี่มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะสูงถึง 70% นะครับแล้วก็อากาศร้อนสุดนะครับ34องศานะครับมาที่อีสานนะครับนะอีสานเนี่ยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะฮะหรืออาจจะมีฝนตกหนักมากนะครับถึง80% เลยนะวันนี้ร้อนสุด34องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคกลางนะครับวันนี้ภาคกลางเนี่ยนะก็มีฝนตกนะฮะก็กลางๆนะครับ 60% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิร้อนเนี่ยประมาณ36องศานะครับนะแล้วก็มาที่ภาคตะวันออกนะฮะมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุดประมาณ33องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งถึง70% นะครับนะแม่ตากผ้านะผ้านวมผ้าหนาๆนะแม่อย่าลืมดูนะวันนี้ฝนตกเยอะนะช่วงบ่ายนะครับนะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่34องศานะครับแล้วก็ลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะฮะแล้วก็ร้อนสุด34

0: หมีคณัตชัย
1: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.

0: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2คู่พาเวล Wide 3ฟอร์ดพีท Wide 4ลูกหมีซอนย่า Wide 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะครับนี่คืออัศดงนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้กลัวนะครับจากน้องอาร์ตอัศนัยนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีเวลานะฮะก็รีบเข้ามาส่งกันบ้านกันในช่วงของพาเรทเพลงฮิตที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะผมย้ำเบอร์นะครับตอนนี้รีบกดเข้ามาจองสายกันเลยนะครับ022481366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากซูซูจ้ะเนียงละออ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ยหมีคณัตชัยขณะนี้เวลา 14:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลรองปลัดเซมเบ้เผยตรวจคะแนนสอบท้องถิ่นเสร็จแล้วสัปดาห์หน้ารับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและเช็คบิน500ขออภัยค่ะ 5,925 รายแก้คะแนนสอบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2568ของผู้เข้าสอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2568และในส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ว่าหลังจากการประกาศผลมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านไว้ 55,193 คนและต่อมาภายหลังพบว่าบัญชีดังกล่าวได้มาโดยผิดปกติจึงต้องมีการยกเลิกบัญชีนั้นและได้ใช้บัญชีที่ถูกต้องแทนและการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.พบว่าบัญชีที่ได้รับการรับรอง 55,193 รายและมีการส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆนั้นได้มาโดยทุจริตจึงยกเลิกแล้วนำบัญชีที่ถูกต้องและมีอยู่แล้วกลับมาใช้แทนซึ่งมีบัญชีผู้สอบผ่านอยู่ 50,064 รายแบ่งเป็นผู้สอบผ่านโดยสุจริต 49,280ขออภัยค่ะ 49,268 คนและพบผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนน 5,925 คนดังนั้นบัญชีทั้งหมดจะถูกประกาศโดยบัญชีใหม่ซึ่งเป็นบัญชีเดิมที่ไม่ได้เอามาใช้ขณะนี้ประธานกสท.ลงนามแล้วส่วนผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด 14,988 คนรวมทั้งผู้ที่สอบได้ด้วยตนเองและผู้ที่มีการตกแต่งคะแนนนั้นผู้ที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์กว่า 5,129 คนต้องหลุดทันทีและถูกเพิกถอนการบรรจุในจำนวนนี้มีผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถูกเพิกถอนการบรรจุเช่นกันส่วน796รายที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ยังมีการแก้คะแนนก็ยังคงรับราชการได้ตามที่สอบผ่านแต่ในความผิดในการแก้ไขคะแนนก็ยังต้องดำเนินการต่อไปเกษตรกรบ้านละเป้ายาในจังหวัดน่านกำลังวิตกกังวลหลังจากมีเงาะกำลังออกตลาดกว่า 400,000 ขออภัยค่ะ 100,000 กิโลกรัมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
3: นายมนชัยลีภัยรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านละเบ้ายาตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านและกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะซึ่งมีสมาชิก170รายพื้นที่ปลูกเงาะรวมกว่า 1,000 ไร่กำลังวิตกกังวลกับผลผลิตเงาะคุณภาพที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตมากถึง 100,000 กิโลกรัมต้องการความช่วยเหลือในการระบายสินค้าเงาะที่อาจจะล้นตลาดราคาตกต่ำและผลผลิตเน่าเสียหายโดยขณะนี้นางสาววัชรีพรมทองประธานหอการค้าจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่สำรวจสวนเงาะและประเมินผลผลิตเพื่อเตรียมวางแนวทางรองรับการผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเตรียมประสานกับทางพาณิชย์จังหวัดน่านและภาคเอกชนช่วยเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางจำหน่ายอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งยืนยันว่าหอการค้าจังหวัดน่านจะเร่งนำเครือข่ายภาคธุรกิจและศูนย์ช่วยกระจายผลผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดน่านเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำบทเรียนความสำเร็จจากการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมาปรับใช้เตรียมแผน3ทางได้แก่การไลฟ์สดผ่านช่องทางออนไลน์ของหอการค้าการเปิดรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านเครือข่ายสภาหอการค้าไทยและร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านนำผลผลิตไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าและออกบูธที่กระทรวงพาณิชย์กรุงเทพมหานครจนกว่าผลผลิตก็จะหมดฤดูกาลรรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่าน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดเฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัฐชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพลอยนะครับ
5: ใช่ค่ะ
4: อ้าวคุณพลอยตอนนี้แถวบางกอกใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับครึ้มไหมวันนี
5: ้เย็นกว่าค่ะ
4: เย็นกว่าใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: โอ้แล้วช่วงวันหยุดยาวนี่เราได้หยุดบ้างไหมครับ
5: ก็นิดนึงอะค่ะ
4: หยุดนิดนึงใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: หยุดบ้างทำงานบ้างเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
4: อ้าวดีแล้วนะครับก็มาฟังเพลงสวยๆกันวันนี้คุณพลอยอยากฟังเพลง
5: คนสอบบอยู่ค่ะ
4: น้องเอิ้นขวัญนะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: อ้าวได้เลยครับงั้นเดี๋ยวรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: ได้ค่ะ
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะ
5: ค่ะ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรีย
5: เชื้อแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
5: ทุกสายเลยค่ะ
4: ทุกเสียงทุกสายนะ
5: ค่ะ
4: ขอบคุณคุณพลอยนะ
5: ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะ

0: history ไม่ใช่ history สินี่คือ parade นะครับนะเป็น เรื่องราวนะครับคิดดีๆก่อนจากลานะครับก่อนตัดสินใจเนี่ยต้องคิดดีๆนะครับผมนี่คือนึกเสียว่าสงสารพี่อ้อยกระท้อนนะครับอู้มีชาวคณะหลายท่านบอกโอ๊ยเพลงเพราะจังเลยค่ะนะครับงานจากพี่อ้อยนะฮะมีค่อยๆปล่อยมือนะครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับฮักพอกำกะนะครับถาคณิตนะฮะมีคนตอบบอยูนะครับน้องเอิญขวานจัดไป4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวลูกพี่กับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของขิงกันบ้างดีกว่านะครับโอ้ยขิงนี่ผมว่าหลายๆท่านรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้จะกินกับอะไรนี่ผมว่าขิงนี้เอาไปกินกับโจ๊กนี่โอ้ดีมากเลยนะเป็นโจ๊กใส่หมูสับนะใส่ไข่สักลูกนึงนะครับของเฮียไม่เอาเครื่องในนะครับพิเศษหมูสับนะครับไข่2ฟองก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ขิงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยเยอะๆโอ้โหดีนะครับกินแล้วเพลินมากเลยนะครับเบิ้ล2ยังไหวนะครับฉะนั้นเนี่ย มาคุยถึงเรื่องของขิงอร่อยมากเลยนะครับถ้าทำกับเขาเรียกทำกับข้าวดีๆเนี่ยดีมากเลยจะเป็นไก่ผัดขิงก็ดีหมูผัดขิงก็ดีนะครับนะอ่ะลองมาฟังกันผมไปเซิร์ชข้อมูลจาก Google นะฮะก็เขามีจุดเด่นเลยของขิงนะคือแก้ท้องอืดจุกเสียดนะฮะเพราะว่าขิงเนี่ยช่วยขับลมนะแล้วก็กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารด้วยนะครับ2ครับบรรเทาอาการคลื่นไส้นะครับช่วยลดอาการแพ้ท้องอาการเมาเรือด้วยนะฮะแล้วก็มีคลื่นไส้หลังผ่าตัดนะครับ3ลดอาการอักเสบแล้วก็แก้ปวดนะครับอันนี้ก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็4ครับลดน้ำตาลในเลือดนะฮะก็เขามีส่วนช่วยให้ร่างกายเนี่ยใช้อินซูลินได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยเบาหวานนะครับนะยังไงก็ลองไปทำอีกสักเมนูหนึ่งนะครับเรียกว่าใส่พืชผักใส่สมุนไพรไทยลงไปเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับนะสุขภาพก็แข็งแรงนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับนะโอ้เพราะเลยนะครับเพลงนี้ก็พลิ้วด้วยนะครับความยาวเพลงก็ไม่ธรรมดานะครับ6นาทีนะครับนี่คือมิติที่0นะครับนะน้องจิ๋วสกุลชัยนะฟิชเชอริงกับพี่เล็กราชเมธนะฮะสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่นนะฮะแล้วก็ฟีดกับ S1 Music นะคำร้องทำนองพี่ราชภูมิวารินนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่ชยานะครับก็ใครที่ฟังแล้วชอบนะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงนี้ติดชอต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับในชาร์ตของเรานะที่มีชาวคณะเข้ามาขอรัวๆนะครับสิทธิ์ของเจ้านะครับใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะฮะก็ตอนนี้อยู่ในฮิตที่สองนะครับก็ขึ้นมาโหดมากเลยนะครับนะวันนี้ก็มีน้ำเมนะครับกับตะป๊อปนะก็ช่วยผมเลือกมานะครับ FC ของใหม่ไทยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้งานจากน้องไรอันนะครับลูกชายแห่งชาติกลางดาวนะครับตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่9นะครับวันนี้เห็นแม่ๆหลายท่านเข้ามาขอเพลงนะครับโอ้โหเยอะนะแต่จดไม่ทันนะครับที่เห็นก็มีพี่อรุณกับพี่แป๋วๆนะครับนะที่เข้ามาแสดงนะครับแสดงตัวนะขอเพลงรัวๆนะครับ อ้าวยินดีนะครับเราจัดให้ทุกบ้านทุกด้อมนะครับนะอ่ะ2เพลงในชาร์ตจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหาร

สัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับเอ้ามาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอ้าพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้อนคือคันดูจีเปเชครับผมหรือว่าซุปปลานั่นเองนะฮะขอบคุณข้อมูลจากเทสแอตลาสนะครับก็หลายๆท่านก็ไปหาข้อมูลมานะครับจะเป็นGemini นะครับหรือจะเป็น Google นะครับหรือ ChatGPT ก็ได้นะเอาที่มันตอบใกล้ๆกันความหมายใกล้ๆกันที่ผมให้หมดเลยนะครับนะก็คนที่ตอบถูกนะฮะที่ผมเห็นใกล้ๆนะครับมีเจเดซี่นะฮะมีคุณแก้งหมูแผ่นนะครับมีน้องแชมป์แล้วก็มีน้องนับดาวนะครับมีประมาณนี้นะครับ4ท่านนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบมาใกล้ๆนะครับคันดูจีเปเชนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะฮะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: หมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำๆฮอตๆ

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปรไอ้

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับใครที่อยากฟังเพลงไหนนะฮะก็มาเพิ่มเติมกันนะครับทางหลังไมค์ก็ได้นะครับวันนี้เขาเรียกสายค่อนข้างบางนะฮะโอกาสที่ถูกเปิดเพลงเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับนะรวมถึงจะมาทางFacebook Live ก็ได้นะครับวันนี้คึกคักมากเลยนะหรือว่า SMS ก็ได้นะครับก็สามารถมาช่องทางที่ชาวคณะสะดวกนะจ๊ะวันนี้เรื่องงานจากPink Panther นะจ๊ะรักฉันนั้นเพื่อเธอจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลทางบรรจุน้ำด่างผลิตประปาระเบิดเสียงสนั่นกลางเมืองภูเก็ตเทศบาลเร่งตรวจหาสาเหตุยืนยันน้ำประปายังใช้การได้เมื่อเวลา 11:30 นาทีที่ผ่านมาเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดภายในกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณถนนดำรงอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเสียงดังสนั่นได้ยินไปทั่วบริเวณหลังเกิดเหตุนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีพร้อมระดมรถน้ำเข้าฉีดพ่นเพื่อความปลอดภัยและปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อในความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าต้นเหตุเกิดจากถังบรรจุด่างซึ่งเป็นสารที่ใช้ในส่วนประกอบในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครภูเก็ตเกิดระเบิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นการระเบิดของถังบรรจุด่างที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการระเบิด TSD แจ้งปมถูกแฮกข้อมูลผู้ใช้ 200,000 รายเร่งปิดช่องโหว่แล้วยืนยันไม่กระทบหลักทรัพย์และธุรกรรมจากกรณีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในระบบงาน TSD Investor Portal บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อ25กรกฎาคมนางสาวพิชยาชมชัยยากรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD เปิดเผยว่าหลังตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการเป็นการเข้าถึงผ่าน User ID ของผู้ใช้บริการรายหนึ่งก่อนที่จะพบความพยายามเปลี่ยนแปลง User หลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึง26กรกฎาคม TSD เร่งปิดกั้นการเข้าถึงระบบพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในวันที่27กรกฎาคมเพื่อเร่งติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษและแจ้งนักลงทุนรับทราบจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว 200,000 รายจากทั้งหมด5ล้านบัญชียืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์และข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงรายการถือครองโดย TSD ได้ประสานโบรกเกอร์และธนาคารแจ้งลูกค้าแล้วพร้อมขอให้ผู้ลงทุนอย่าตื่นตระหนกขอรอรับการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านทางอีเมลด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวขออภัยต่อนักลงทุนยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์รับทราบถึงความกังวลที่เกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าจะเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

0: ปิดวงกันนะครับนี่คือหนุ่มดอยหงอยเหงานะครับเหินฟ้าหน้าเลื่อมนะฮะแล้วก็มีรถแห่รถยู่นะครับจากน้องคิวเทนนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: เอามาเลยครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับโอ้โหเวลานี่ผ่านไปไวมากเนาะวันหยุดเนาะแป๊บๆเอาวันหยุดหมดแล้วหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีคนพูดแบบนี้นะครับผมนะตอนนี้เวลาที่เราอยู่ในช่วงวันหยุดนี่เราก็ต้องรีบมาเล่นกันนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับนะที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่จิราพรนะครับพี่จักริดนะมีคุณโมนนะครับพี่ประพัฒน์นะพี่สิริพักนะคุณรัตนานะครับคุณจรัสนะมีพี่มณีเจเดซี่นะมีพี่การินนะคุณแป๋วแป๋วพี่สิริวิมลพี่ชานนพี่เดชานะครับพี่สงวนศรีพี่ประสิทธิ์นะพี่ภูษดีเหรอครับนะภูษดีนะมีพี่อ้อเบนนะครับพี่ราศีสิงห์ก็มาแล้วนะฮะแล้วก็มีพี่นโมพุทโธพี่ประจักษ์นะพี่ศาสตร์นะครับพี่จนาพรพี่ประมวลพี่วารีพี่ขาวดอนนะครับมีพี่วาสนาพี่ละไอพี่บุญเรือนพี่ฤดีพี่อุไรพี่อนุชานะครับมีพี่สุรชัยพี่มานพพี่มาลีด้วยนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์ที่เข้ามารอกันอยู่นะมีคุณไรน่านนะครับนะพี่หนูริงนะครับผมนะแล้วก็มีพี่จิราพรนะบอกมาช้าแต่ก็มานะเอายินดีต้อนรับนะครับนะเมนะครับนะก็มีชาวคณะของเราก็มารัวสติ๊กเกอร์กันอยู่ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ
1: เพลงฮิตสตอรี
2: ่สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: history นะครับนี่ชื่อชุดเลยนะครับว่าพี่ผิดอะไรนะครับทำไมมาทิ้งพี่นะครับพี่ก็เท่าแล้วนะครับแล้วต่อไปจะทำยังไงนะครับนะครับอ้าวมีงานจากพี่เกษมนะครับพี่ผิดอะไรนะครับรวมถึงคนลวงรักจากทิศเสียงเสียงเสน่ห์นะครับสองเพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอามาครับลูกพี่ครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการเติมพลังกันบ้างนะครับนะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของชาหรือว่ากาแฟดีนะครับนะสำหรับใครที่ทำงานในช่วงบ่ายๆมันก็ต้องมีความปรือบ้างธรรมดานะใครที่พักผ่อนสวยๆนะครับก็จะมีทางเลือกที่จิบแล้วแบบดีๆนะครับเพลินๆเลยนะครับเรามาที่กาแฟก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้พลังงานแบบเร่งด่วนเลยนะฮะก็ปริมาณคาเฟอีนนะครับแก้วหนึ่งประมาณ80ถึง200มิล นะฮะต่อแก้วนะครับนะการออกฤทธิ์เนี่ยร่างกายจะดูดซึมได้เร็วนะฮะทำให้ตื่นตัวสดชื่นทันทีนะครับในช่วงเช้านะฮะแต่ใครที่ร่างกายไวกับคาเฟอีนนะช่วงบ่ายสามนี่ก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วบางทีถ้าไปกินช่วงเนี้ยบางทีกลางคืนจะนอนไม่หลับละนะครับต้องเอาพอดีนะฮะข้อควรระวังนะสำหรับใครที่กินกาแฟเยอะไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะอาจจะทำให้ใจสั่นได้นะครับนะก็สามารถเขาเรียกว่าการดื่มเนี่ยนะฮะคือทำให้เรามีพลังแล้วก็ตาสว่างนั่นเองนะครับนะกับเขาเรียกกาแฟนะครับแล้วมาที่ชาบ้างนะครับชานี่เขาบอกว่าพลังงานจะสมดุลแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะแล้วก็คาเฟอีนน้อยกว่านะครับประมาณ40นะถึง120มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เขามีสารสำคัญนะครับมีกรดอะมิโนนะครับ L-theanine นะครับนะก็ช่วยลดความเครียดทำให้สมองปลอดโปร่งมีสมาธินะครับการออกฤทธิ์ก็เขาปล่อยพลังงานแบบสม่ำเสมอนะครับไม่ทำให้เราแบบตื่นเต้นมากเกินไปไม่ทำให้เราดีดมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เหมาะกับดื่มช่วงบ่ายสบายๆสวยๆกินกาแฟกินชากับคุกกี้อะไรเงี้ยเบาๆนะก็ทำให้เราไม่เหนื่อยล้ามากนะครับยังไงก็ลองดูว่าร่างกายเนี่ยต้องการกระตุ้นแบบไหนนะครับถ้าแบบเอาแบบดีดๆเลยก็จัดกาแฟซะหน่อยทำให้เราตื่นตัวนะครับแต่ถ้าเป็นพวกชาก็จะทำให้มาแบบกลางๆเติมพลังแบบสวยๆไม่เร่งมากนะครับนะก็ลองปรับใช้กันดูนะครับนะผมก็ไปดูข้อมูลจาก Google นำมาฝากกันนะจ๊ะต่อเนื่องอีกหนึ่งเพลงนะครับอันนี้งานจากน้องจาสิงห์ชัยนะครับกฎของคนถ่านะครับอันนี้เจเดซี่ช่วยเลือกเข้ามานะจ๊ะ

0: งานจากลุงเข้มซันต้านะครับลุงไม่ใช่ลิงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับแนวคนเบิร์ดใจนะจากน้องบอสนะฮะวันนี้ก็เห็นแวบๆนะถามถึงมาทาง LTM FM 95ของเรานะครับรวมถึงกฎของคนฐานน้องจาสิงห์ชัยอันนี้ก็เป็นเพลงใหม่ด้วยนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้า

0: โดยหมีคณัตชัย
1: ประนดน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsarต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่7-Elevenใกล้บ้านคุณ
3: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทําความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทํานั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับปริญญาไก่ตีนะครับเม็ดอภิสิทธิ์นะเอารักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้า

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสามเหล่าทัพยิงสลุดหลวง21นัดถวายพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมกองทัพไทยทั้ง3เหล่าทัพประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดพร้อมกันในเวลา 12:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ตามราชประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาอย่างยาวนานกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพล1กองร้อยปืนใหญ่ยิงสลุดณท้องสนามหลวงใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกยิงสลุดรวม21นัดด้วยจังหวะห่างกันทุก5วินาทียิงทีละกระบอกจากขวาไปซ้ายใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1นาที40วินาทีขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินประกอบพิธียิงสลุดหลวง21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานโดยบัญชาการอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวง21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระเกียรติในโอกาสเดียวกันการยิงสลุด21นัดเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญและการต้อนรับประมุขแห่งรัฐขณะที่บุคคลสำคัญในตำแหน่งต่างๆจะได้รับการยิงสลุดลดหลั่นลงมาตามชั้นยศและตำแหน่งตามระเบียบที่ทางราชการกำหนดกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่รองรับและอำนวยความสะดวกให้มวลชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสมหามงคลรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและพลังแห่งความสามัคคีกองทัพภาคที่1ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่จะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังณบริเวณหน้าพระลานพระราชวังดุสิตและหน้ากองทัพภาคที่1ในโอกาสนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนครั้งนี้พร้อมพูดคุยกับมวลชนนักเรียนและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้จัดกำลังพลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยทางด้านการเดินทางบริการจุดพักคอยบริการอาหารและเครื่องดื่มและดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมบันทึกภาพความประทับใจในวันสำคัญนี้อย่างดีที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบ ล10ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
14: กระเทียมจัดเต็มอร่อยฮะน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามงานเพลงครับมาเสิร์ฟตามคำขอกันแล้วนะ4โมงเย็น20นาทีครับ16นาที20นาทีกับวันที่28กรกฎาคมนะครับสามงานเพลงครับกับฮิตมาราธอนวันนี้เปิดมาด้วยกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตดวงใจครับปรางทิพย์และปิดท้ายด้วยหม้อหุงข้าวเงินจากโจอี้พูสิทธิ์ครับฟีเจอริ่งกับพันช์วรการในช่วงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกาดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สว
1: ั
0: สดีทุกช่องทางกันด้วยนะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุของอสมทณขณะนี้นะครับก็ส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานครพลัสเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กด้วยนะครับสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มตรงอยู่กับโอ๊ตคณิตครับรับช่วงต่อมาจากเฮียหมีคณชัยนะส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366 02-248-1366ครับก็โทรเข้ามาเพิ่มเติมฝากเพลงกันได้เลยนะวันหยุดแบบนี้อ่ะหลายคนก็อาจจะกำลังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่หรือว่ากลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่โอ้หลายคนได้หยุดยาวกันเลยนะแต่ที่สำคัญอยากฟังเพลงไหนหรือว่ากำลังเดินทางขับขี่อยู่ฝากเพลงได้เช่นกันนะคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์02-248-1366หรือจะพิมพ์ข้อความมาฝากไว้ก็ได้นะครับพิมพ์ข้อความ SMS ครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95ทักทายทาง SMS ด้วยนะครับมีคุณอรุณแสงสอนครับฝากเพลงกลางดาวเข้ามาคุณพี่พิรุณแมวฝากเพลงหม้อหุงข้าวคุณกุลจากสมุทรปราการวันนี้ฝากเพลงแก้บนกันตองทุ่งเงินชัยพงษ์เจนีครับวันนี้ฝากเพลงหลวงพ่อห้ามจนมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่และทุกเสียงทุกสายนะคุณสุฮอลแลนด์ทักทายด้วยพี่ขาวดอนเมืองทางไลฟ์สดคุณบุญเรือนคุณแอนอาริสไออินแทนจากฝั่งสปปลาวนะคุณบุญเรือนนี่บอกว่าทำขนมขายวันพระพรุ่งนี้ค่ะฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากาทิ้งไว้หน่อยนะคะคุณเกศรทักทายด้วยนะคุณอรุณแสงสอนก็แวะมาเช่นกันแล้วก็มีบอกว่าขอบคุณนะคะดีเจหวานใจของฉันโอ้โหขอบพระคุณด้วยนะครับที่แวะมาแบบว่าขอเพลงเพิ่มเติมพูดคุยกันเนาะปะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-1366โทรมาได้เลย

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ตอนนี้หนึ่งสายรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่สุเทพ
2: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณนครพนมนะครับ
1: นี่ขอบคุณด้วยนะที่ถือสายรอนครพนมวันนี้เป็นอากาศเป็นยังไงบ้างพี
2: ่โอ้โหฝนตก3วัน3คืนแล้วครับเนี่ย
1: แม่แล้วได้หยุดกับเขาไหมเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนไหมพี่
2: ไม่ไปเที่ยวครับพรุ่งนี้จะไปทำบุญครับผม
1: โอ้ดีเลยเนาะแล้ววันนี้อยากฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี่
2: อยากฟังเพลงคอยนานที่อ่างทองนะครับของมิชัยเป็นมิชัยชายามิชัยครับ
1: ใช่จะมอบให้ใครครับพี่สุเทพ
2: ทุกเสียงทุกสายครับดีเจด้วยนะครับก็ไอคนที่รับสายนะครับผม
1: โอ้ขอบพระคุณมากเลยพี่สุเทพที
2: ่ฝากให้พี่น้องทั้งสสปปลาวทุกคนนะครับฟังด้วยนะครับ
1: นี่โอ้น่ารักนะเพราะว่าตอนนี้อสมทนครพนมก็ส่งสัญญาณกันอยู่ด้วยเนาะรับสัญญาณกันอยู
2: ่ครับผมครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับพี่สุเทพครับ
2: ครับครับโชคดีครับโชคดีครับ
1: ครับเช่นกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับ10:27 โดยประมาณกันแล้วนะครับกับช่วงของสายชิลฮิวใจ1สายหน้าใหม่ครับก็ต้องขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิลฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: สวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมด้วยนะครับวันหยุดแบบนี้คุณหนุ่มน้องแต้สุพันฟังอยู่และฝากเพลงทิ้งไว้หลังไมค์นะพี่นีราซานครับคุณนันเพชรบูรณ์พิยาอ่อนนุชนะครับคุณอรพันธ์จากจังหวัดกระบี่ด้วยนะคุณสุจากคลอง16นี่บอกว่ารักเหลือเกินค่ะไม่ได้พิมพ์มานะแต่ก็ส่งสติกเกอร์มาทางไลฟ์สดคุณเคและทีนี่ฝากเพลงหลังคาแดงเข้ามาอ่ะเดี๋ยวดูให้ตามคำขอแล้วกันนะจ๊ะแต่ตอนนี้ช้าๆกันก่อนจากพี่ชยามิชัยครับตามคำขอที่พี่สุเทพแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่

0: ขอบคุณครับ
1: บันทึกการแสดงสดครับจากอาวัยพจน์เพชรสุพรรณครับคุณผู้ฟังจากกิจกรรมลูกทุ่งมหานครบูชาครูนะเมื่อปี2549เลยทีเดียวก็หยิบยกมาจัดเสิร์ฟต่อเนื่องกันนะแตงเถาตายครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

อีกหนึ่งเรื่องราวความหวังความศรัทธาแล้วก็ความปรารถนาที่มันทําให้เราก็มีแรงมากขึ้นเขาเรียกว่าแรงใจนะนอกจากแรงกายแล้วแรงใจมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอีกหนึ่งอย่างนะฮะอ่ะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งท่านเช่นเดิมเช่นเดิมเขาบอกว่าแตงชนิดนี้มันนิ่มดีนะครับอาไวพจน์ว่ากันไปดูสงสัยจะหิวแตงแล้วอ่ะมาจัดเสิร์ฟตามขอกันสักหน่อยครับมีฝากเพลงหลังคาแดงผมขออนุญาตหยิบเวอร์ชั่นของพี่เอกชัยศรีวิชัยจัดเสิร์ฟให้นะจ๊ะทาง Facebook Live สด

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้ม

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ตุหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจครับเข้าสู่ช่วงนี้กันต่อนะขอขอบคุณครับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหานี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะครับถึงท้ายครับงานจากอปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ถูกแนะนำมาทางหลังใหม่นะเพลงนี้พูดไม่หวานเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับพร้อม1สายหน้าใหม่ยังเปิดรับกันอยู่นะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: เวลา17นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา17นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลเผยเจรจา FTA ไทย EU ใกล้ปิดดีล2ใน3ของการเจรจาเร่งเปิดตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทั้งสองฝ่ายสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือคิดเป็นเกือบ2ใน3ของการเจรจาทั้งหมดและอยู่ระหว่างเร่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือเพื่อขยายตลาดส่งออกดึงดูดการลงทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวการเจรจา FTA ไทย EU มีเป้าหมายจะทำความตกลงการค้าที่มีมาตรฐานสูงครอบคลุมทั้งการค้าสินค้าและค้าบริการการลงทุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่ายปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้สรุปในประเด็นสำคัญแล้ว15บทจากทั้งหมด24บทและกำลังเร่งเจรจาในประเด็นที่เหลืออาทิการเปิดตลาดสินค้ามาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าการค้าและบริการการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันโดยเร็วผู้กำกับระแงะวันเกิดเหตุซ้ำรอยถล่มจุดตรวจบุเคซามีสั่งรื้อทิ้งตั้งป้อมยามกันกระสุนรับมือก่อกวนหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้ระเบิดและยิงจุดตรวจบุเคซามีอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพ5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6รายเหตุเกิดเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดพันตำรวจเอกสุภชัดณพัทลุงผู้กำกับการสภ.ระแงะและเจ้าหน้าที่ทหารรวมไปถึงฝ่ายปกครองต่างลงความเห็นให้ยุบหรือรื้อจุดตรวจบุเคซามีเป็นการถาวรโดยให้เจ้าหน้าที่ทำการรื้อหอสูงริมหัวสะพานที่มีเพิงพักเล็กๆอยู่หน้าบ้านพักชั่วคราวของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดหัวหน้าชุดซึ่งเป็น1ใน5ของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้ทำการรื้อผ้าสแลนกันแดดออกที่จุดตรวจซึ่งอยู่เยื้องกับหอสูงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินได้รับความเสียหายซ้ำพันตำรวจเอกสุภชัดนำป้อมยามกันกระสุนสีแดงหรือที่กำบังสนามหุ้มเกราะมีลักษณะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นิรภัยสี่เหลี่ยมที่เสริมแผ่นเหล็กกล้าหรือคอนกรีตหนาเป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดมาตั้งไว้บริเวณสามแยก

0: ปากทางเข้าไปน้ำตกซีโปแทนจุดตรวจบูเกซามีซึ่งห่างจากจุดตรวจบูเกซามีเดิมประมาณ200เมตรที่ใช้เป็นจุดตรวจด่านหน้าก่อนเข้าเทศบาลตำบลตันหยงมัดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารสลับเปลี่ยนเวรกันเข้าเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะประกาศเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 7.1 ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเวลา 16:27 นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุดระดับ7ที่เมืองยูกิซิตี้และไฮกาวะทาวจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 5-6 ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดคูมาโมโตะและระดับ 3-5 ที่จังหวัดคาโกชิมะฟุกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจิกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนภัยสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริอาเกะยาสุจิโร่พร้อมกับขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวัง after shock ที่อาจจะตามมาเป็นระยะในการนี้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะขอให้คนไทยที่พำนักหรือเดินทางอยู่ในพื้นที่ต่างๆข้างต้นโดยเฉพาะในจังหวัดคุมาโมโตะและจังหวัดใกล้เคียงโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมจอยภูวศิษย์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
8: 5

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะครับพาเรทเพลงฮิตชั่วโมงนี้1สายรออยู่แล้วสายตรงจากนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับพี่หนูพิน
5: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณที่ถือสายรอด้วยนะครับ
5: ใช่ไม่รู้รอได้น้องตื่นเต้นตื่นเต้น
4: เออฝนตกไหมครับวันนี
5: ้โอ้ยแรงหลายวันเลยน้อง
4: แรงหลายวันแล้วนะเมืองนครนะโอ
5: ้
4: นี่แต่ก็ต้องยินดีด้วยเนาะชาวนครแล้วก็ชาวภาคใต้รวมไปถึงชาวไทยที่พระธาตุใช่ไหมได้ขึ้นได้รับนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไมค์เนี่ย
5: ผู้หญิงหน้าเงินค่ะ
4: เวอร์ชั่นพี่ก๊อตนะ
5: ค่ะ
4: หมอไปใครครับเชิญเลย
5: ให้ทุกคนเลยจ้า
4: ทุกเสียงทุกสายไปนะแล้วนี่เตรียมทำกับข้าวหรือยังเนี่ยพี่หนูพินช่วงเย็นแบบน
5: ี้แกงแล้วโอ้แกงแล้วแกงสตอ
4: แกงอะไรสตอ
5: แกงสตอกับไก่บ้าน
4: อ๋อแกงกะทิไก่บ้านใส่สตอแล้วหน่อไม้ด้วยหรือเปล่าน
5: ิดหน่อยจ้า
4: โอ้น่ากินนะแล้วกิน
5: ของโปรดเลยของโปรดเลย
4: นี่ผมก็อยากกินอยู่เหมือนกันแกงกะทิไก่แต่ช่วงนี้ทำบ่อยไม่ค่อยได้เพราะแม่กินข้องมันไม่ค่อยได้เ
5: ออโอ้อันนี้ก็หมอห้ามเหมือนกันแต่ว่าชอบอ่ะ
4: ก็ต้องเบาๆลงนิดหน่อยเน
5: า
4: ะมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะพี่หนูพินนะ
5: ต้องนำแล้วแหละทีนี
4: ้ได้เลยครับผมไปทีละท่อนพี่หนูพินช้าๆไม่เป็นไรขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
5: ขอบคุณผิดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
4: ์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้าโอ๊ยติดต่างน้องรส
4: ไม่พรือไม่พรือสบู่ไมด้า
5: จ้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: เดี๋ยว
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคันยิ่งติดต่างยิ่งอยู่ยิ่งติดต่างเยอะนะ
4: ครับไม่เผลอแน่แค่นี้ก็แก้งแล้วนะแล้วครับผม
5: ตื่นเต้นเหือเตกเลยงานมากแล้วไม่ได้โทรไป
4: ใช่แล้วใช่แล้วนะขอบคุณกันนะพี่นุพินนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้เดี๋ยวฟังด้วยกันครับผม
5: ก็น้องวุฒิมีความสุขเยอะๆนะ
4: ครับสาธุ
5: ขอพ่อแม่หายไวด้วยจ้า
4: ขอให้ดีขึ้น
5: ได
4: ้เครียดอยู่ขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะ
4: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิต4ภาคมาเริ่มต้นครับตามคำขอจากพี่ก๊อฟจักรพันธ์นะครับเพลงนี้ผู้หญิงหน้าเงิน

ไอ้คนอย่างเรามันเป็นคนไม่มีบ้านแต่เมาแล้วจะนอนไหนก็นอนได้ข้างถนนกลางทุ่งศาลาวัดนอนได้ทั้งนั้นขออย่างเดียวอย่าให้นอนอยู่ใกล้ๆคนหลายใจก็แล้วกัน

0: สียเพลงต่อเนื่องครับมันวันนี้ก็มาแบบว่าเป็นผู้ชายอกหักช้ำรักจากผู้หญิงเนาะแต่ก็มองในมุมหนึ่งผู้หญิงเขาก็ต้องการอนาคตที่ดีกว่าโอ้ยพูดแล้วขำนะเพราะว่าเรื่องตัวเองล้วนๆอ่ะหัวขบวนครับผู้หญิงหน้าเงินก็จักรพันธ์เพราะคุณคนเดียวครับเป็นเวอร์ชั่นจากคุณรักชาติสิริชัยครับปูไข่ไก่หลงเอกรังสิโรจน์นี่พระเอกของเรานะก็มาร้องเพลงด้วยนะเพลงนี้นี่และปิดท้ายด้วยคนขี่หลังควายพศสุวรรณพันธ์ครับฟิชชิ่งกับพี่เลิศนนสิรานี่ก็เป็นเรื่องราวผู้ชายอกหักจากผู้หญิงที่ไม่เพียงพอไม่พอเพียงหรอ พูดไม่ถูกเลยเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นสิบเพลงต่อเนื่องครับฟังสบายๆกันไป
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการค่ะ

0: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาสู่จอคิวิกันต่อครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับงานจากน้องกระต่ายพนิพาครับบนฟังเพลงใหม่ที่จะแนะนำชั่วโมงนี้ชื่อเพลงว่าคุยจบให้ลบแชทปลายปากกาจากเจมนิสาด้วยนะเพลงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับมาช่วงนี้นะครับ2ผลงานเพลงต่อเนื่องอ่ะเศร้าต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับฮิตที่15ยังคงที่ครับงั้นจาก T-Rex

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เกษมสวัสดิ์กษัตรานฤบดีพระทรงศรีจักรีวงศ์มงคลสมัยพรเทวันดลมิ่งขวัญภูวนัยวิสิทธิ์ชัยไกรเกริกฟ้าทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก

จริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: Microsoft Fail ตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ถึงท้ายชั่วโมงนี้กันครับกับเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับทิ้งท้ายกับดีเจเสียงใสรักทุกคน

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
0: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: สวัสดี
5: ท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ

0: บกันช่วงเย็นวันอังคารนะครับ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็วันนี้เราจะคุยกันถึงทุ่ม25นาที
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ทุ่ม25นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุของเราแล้วก็ทุกคลื่นของอสมทนะฮะก็จะถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยนะครับก็ติดตามกันส่วนเราก็คุยกันประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จๆนะวันนี้ตกลงว่าเรื่องสาวจีนที่เขามางานแล้วเขาเป็นงานนิทรรศการหนังสือเหร
1: อนิยายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหรอฮะแต่มีบางคนเขาบอกอ๋อเขาตั้งชื่อให้มันดูปลอดภัยสำหรับแฟนคลับจีนเพราะว่ากฎหมายอะไรทำอะไรนะประเพณีอะไรของเขายังไม่เปิดกว้าง
1: จะมางานซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ย
0: พวกซีรีส์วายอะไรต่างๆมันดูแล้วมันก็เลยออกมาในแนวว่าเป็นอะไรนะจริงๆก็คืองานพบปะศิลปินนะศิลปินพบกับแฟนคลับก็เป็นศิลปินพวกซีรีส์วาย
1: แฟนดี้เขาก
0: ลุ่มซีรีส์วายทั้งหลายตอนนี้ก็จะมีพวกแฟนคลับที่เป็นต่างชาติอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวเลยเพราะแฟนคลับชาวจีนนะตอนนี้ก็มาเกิดเหตุกับแฟนคลับที่เป็นคุณสุภาพสตรีชาวจีนแล้วก็นี้เรื่องมันก็ชุลมุนวุ่นวายจนกระทั่งเธอก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลก็เลยมีความเคลื่อนไหวในโซเชียลทางฝ่ายคนจีนเนี่ยเขาก็ถึงขั้นติดแฮชแท็กว่าจะคว่ำบาตรศิลปินซีรีส์วายของไทยของแกมมี่เนี่ยแล้วก็จะไม่ติดตามแล้วอะไรแล้วเนี่ยรวมทั้งจะไม่มาเที่ยวไทยก็เลยเถิดไปกันไกลเลยแต่ท้ายที่สุดนี่ก็ GMM TV ออกแถลงการฉบับที่2นะก็น่าจะยุตินะครับคุณอันได้เห็นหรือยัง
1: ใช่ค่ะเห็นแล้วค่ะ
0: ฉบับที่2นะครับ
1: ค่ะก็ไปแจ้งความกันนะจริงๆแล้วอ่ะ
0: ต่างฝ่ายต่างแจ้งความ
1: เพราะว่าทุกคนก็ต้องอะไรอ่ะป้องกันตัวเองไว้ก่อนอ้างว่าถูกทำร้ายนะคะก็ออกแถลงการเป็นเรียบร้อยสรุปเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับแฟนคลับชาวจีนในงานชื่องานก็คือมหกรรมนิยายนานาชาติเรื่องงงจริงแกมมี่ทำนิยายนานาชาติตอนไหนนะคะโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจเขาก็คงแบบพยายามให้มันจบๆอะค่ะให้มันจบๆแล้วก็ขอแจ้งความด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็ลบคลิปครับอะไรออกหมดทุกอย่างมันจบเร็วมากนะพี่เดชานมันเหมือนกับพวกกลุ่มเด็กอิตาลีนั่นก็เหมือนกันนั่นก็ถอนแจ้งความขอโทษลบคลิปจบคนไทยก็ไปต่อจากอิตาลีกลับมาเอเชียไปจีนต่อเรื่องราวต่างๆมันหมุนเร็วมากนะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มันเร็วมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมาในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปต่อกันดิฉันมองอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาลถ้าอยากให้จบมันก็จบนะที่ประเทศจีนแต่ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องมันก็จะยาวค่ะวันนี้ที่ประเด็นที่สู้กันก็คือว่าสู้กันอยู่ที่ผู้หญิงจีนท่านนี้ไม่เคารพกติกาในการจองที่แล้วก็เจ้าหน้าที่สตาฟเนี่ยก็ไปขอร้องด้วยความสุภาพแล้วใช่ไหมคะว่าให้ไปจากตรงนี้เถอะปรากฏว่าพอเธอเริ่มขวนเขาก็เลยต้องจากสตาฟก็เลยต้องเป็น security
0: เป็นพวกการ์ด
1: เป็นการ์ดมาพอการ์ดมาก็ต้องมีการเชิญตัวไปพอเชิญตัวไปทีนี้ก็มีการโดดถีบเกิดขึ้น แต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามุมที่เอาไปเผยแพร่ในต่างประเทศเนี่ยว่าจะเอามุมไหนเอามุมที่โดนล็อกลงหรือเอามุมที่โดนถีบก่อนและจะตัดตอนเล่าตอนที่เธอแบบว่าไม่เคารพกติกาของกลุ่มแฟนคลับและเจ้าหน้าที่มาขอร้องเธอก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยากให้เป็นยังไงคะพี่นายจ๋าถ้าอยากจะให้จบก็ออกมาพูดเลยเหมือนเทียนหมินนี่อ่ะว่าท่านนายกร้องเพลงเพราะมาก
0: เออเทียนหมินนี่
1: แต่ถ้าไม่อยากให
0: ้
1: จบแต่ถ้าไม่อยากให้จบ
0: ก็ลากไปได้
1: เล่นกันไปใช่ค่ะดิฉันเข้าใจเหมือนตอนที่ดิฉันไปจีนแล้วก็คนที่จีนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้ดู Facebook เขาไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Google เหมือนที่เราอยากจะรู้อะไรก็รู้เขาดูเฉพาะสื่อของจีนเพราะฉะนั้นอยากให้คนที่นั่นคิดยังไงเขาก็ปล่อยเรื่องเนี่ยไปตามนั้นวันก่อนคุณโบสวิตาใช่ไหมคะที่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่ภาคภาษาไทยของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติจีนแล้วก็เป็นจัดรายการอาเซียนตอนเช้าด้วยอะค่ะ
0: ครับ
1: คุณโบเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบโอ้โหเรียนชอบมากคุณโบพูดถึงตอนที่คุณอนุทินไปที่จีนแล้วก็ไปร้องเพลงเทียนหมินนี่แล้วก็เป็นดราม่าที่ประเทศไทยคุณโบบอกว่าถ้าไม่ชอบนะถ้ามันไม่ถูกต้องและไม่พอใจเราจะไม่เห็นภาพนี้ในประเทศจีนเลยแต่ถ้ามันโอเคเราจะเห็นเขาออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าและสื่อมวลชนในจีนก็พูดถึงเพราะฉะนั้นนั่นคือโอเคนั่นคือดีคุณโบเนี่ยพูดก่อนที่จะมีรัฐมนตรีของจีนออกมาชมท่านนายกว่าร้องเพลงเพราะแล้วคุณโบเนี่ยนะคะยังพูดถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีของจีนมาที่ไทยแล้วท่านนายกเนี่ยเอารถยนต์จีนที่เป็นรถไฟฟ้าส่วนตัวมารับคลองค่ะที่ไพศาลแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นทางจีนภาพนี้ไม่มีออกที่จีนเลยแม้แต่นิดเดียว
0: ไม่พอใจว่าเอารถอะไรมารับยังไง
1: ไม่ถูกธรรมเนียมค่ะเป็นรถยนต์ส่วนตัว
0: มันไม่ต้องมันต้องควรจะต้องมีเขาก็ยึดโปรโตคอลอะไรเขาอยู
1: ่คล้ายๆว่าจะเข้าไปนั่งในรถคันเดียวกันรถก็นายกไทยก็ต้องนั่งคันนึงรัฐมนตรีจีนก็ต้องนั่งคันนึงเหมือนกับเอารถส่วนตัวมารับแล้วนั่งไปด้วยกัน
0: นั่งไปด้วยกันก็ถ้าเป็นของไทยนี่ก็ถือว่าให้ความเป็นกันเองสูงนะบางทีความแต่จริงก็อาจจะมองไปอีกด้านหนึ่งได
1: ้คุณโบบอกว่าภาพนี้ไม่มีในประเทศจีนเลย
0: ห
1: ายไปเลย
0: เราต้องดูกันเพราะว่าผมเห็นเนี่ยรัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีกลาโหมของจีนก็มาพบปะกับรัฐมนตรีกลาโหมไทยก็มีการพูดกันถึงเรื่องจีนก็ต้องพยายามชี้แจงเรื่องอาวุธที่ส่งให้กัมพูชาเลยนะว่าเป็นเรื่องข้อตกลงดั้งเดิมแล้วก็ตอนช่วงสถานการณ์มีความขัดแย้งทางจีนก็ทำได้ดีที่สุดก็คือ เลื่อนเวลาของการฝึกส่งมอบแล้วก็ฝึกใช้อาวุธที่ส่งมาให้อะไรต่างๆเนี่ยนะเขาพยายามชี้แจงคราวนี้ปรากฏว่ามีรายงานข่าวผมดูนะเป็นสื่อไทยเล่นนะแต่ไม่รู้จีนก็จะไปเล่นด้วยป่ะก็ลำตีกลาโหมไทยเนี่ยพาลำตีกลาโหมจีนไปทานอะไรกันเป็นแบบทานร้านแบบคือเป็นร้านอร่อยแต่ว่าเป็นร้านแบบร้านของแถวอ่ะแต่ผมจำอาหารไม่ได้แต่เป็นอะไร
1: เป็นมุนตรีกลาโหมเราคนนี้นะคะ
0: ใช่นุ่งเกงยีนพากันไปเลย
1: พลโท
0: อดุลเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยพาลองไปดูข่าวเก่าสัก 2-3 วันที่แล้วเนี่ยไปเดินแบบลงแล้วก็ต้องเดินเข้าไปด้วยนะเดินไปเป็นร้านก็เป็นร้านน่าจะเป็นร้านอาหารไทยดังนะแต่เป็นร้านแบบไม่ใช่เป็นร้านที่มีเขามีพิธีหรือต่อเป็นบ้านร้านแบบบ้านๆหน่อยนะฮะแต่ย้อนกลับมาคุณ
1: คืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เทนเล่าให้ฟังก็คือว่า เรียนได้ยินมาอย่างนั้นคนจีนแล้ว

0: ไม่ได้ยินฟังว่าการกระทำสำคัญที่สุดถ้าเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเป็นยังไงสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะส่งสัญญาณในประเทศจีนมากกว่าการส่งสัญญาณให้คนจีนได้รับรู้อะไรก็คือการกระทำก็คือเช่นการมาเยือนอันนั้นแหละคือสัญญาณที่ดีที่สุดพอมาถึงคุณโบสุวิตาก็บอกว่าเทียนหมี่นี่ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเราจะไม่ได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในจีนถ้าไอสิ่งที่เคยมีปัญหาก็คือเรื่องรถที่เล่าให้ฟังไม่เห็นภาพนี้ในจีนเลยการส่งสัญญาณเนี่ยมันจะส่งสัญญาณแบบนั้นทีนี้กลับมาเรื่องแม่จีนกับเรื่องงานมหากรรมนิยายอะไรนี่ก็เหมือนกันอยู่ที่เขาจะเอายังไงฮะถ้าเขารู้สึกดีกับใครเขาก็คงจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในประเทศจีนแต่เขายังปล่อยให้ภาพแบบนั้นอยู่ยังมีแถลงการอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาเอาอย่างนั้นเราไม่ต้องพูดหรอกค่ะว่าเขาจะจริงเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
1: ทูตนอกแถวทูตลับโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างนี้นะบอกว่าวันนี้เห็นข่าวสถานทูตจีนออกประกาศเรียกร้องกรณีชาวจีนผู้หนึ่งที่มีเรื่องวิวาทกับรปภ.ไทยเรื่องนี้เท่าที่ดูและจากประสบการณ์ของผมรู้สึกแปลกใจพอควรปกติเรื่องวิวาทเช่นนี้ที่ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหรือมีความเสียหายทางทรัพย์สินร้ายแรงมักถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวรายบุคคลและไม่มีสถานทูตประเทศไหนต้องออกมาประกาศเช่นนี้ส่วนใหญ่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายภายในเองในวงเล็บกลับกันผมก็เชื่อว่าถ้ามีเรื่องแบบนี้ที่จีนสถานทูตไทยที่นั่นก็คงให้เป็นเรื่องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายเองไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้ความเสียหายของชาวจีนในกรณีดังกล่าวน่าจะน้อยกว่าความเสียหายของคนไทยที่เกิดจากชาวจีนจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในไทยหลายต่อหลายเท่านักการต้องออกมาประกาศเรื่องนี้ของสถานทูตจีนจึงแลดูค่อนข้างน่าแปลกและเชื่อว่าสถานทูตประเทศอื่นๆในไทยก็น่าจะแปลกใจและจับตาดูเรื่องนี้อยู่เช่นกันในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยต้องรีบเร่งออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยตัวเองทันทีในวงเล็บซึ่งผมเห็นว่าเรื่องเช่นนี้น่าจะให้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศหรืออธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้ดูแลให้สัมภาษณ์ก็น่าจะเพียงพอย่อมแสดงถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับจีนอย่างสูงยิ่งแม้จะเป็นเรื่องที่โดยทั่วไปในโลกไม่น่ามีใครเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นแต่เมื่อมีประกาศเรื่องนี้โดยสถานทูตจีนออกมาจะอย่างไรเสียจะมากจะน้อยย่อมคือการกดดันอย่างหนึ่งต่อทางการไทยนี่ขนาดแค่เรื่องคนทะเลาะวิวาทกันถ้าเกิดเรื่องใหญ่กว่านี้น่าคิดว่าไทยจะโดนอะไรบ้างในยุคแห่งความสัมพันธ์อันหวานชื่นนี้ที่ควรเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกันต่างมีศักดิ์ศรีและไม่แทรกแซงหรือเอาเปรียบซึ่งกันและกันไหนท้ายนี้ยังไงก็ขอโทษคุณอนุทินอีกครั้งเรื่องเพลงเทียนมีมี่ในบริบทความสัมพันธ์ไทยจีนที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วในวันนี้ในวงเล็บแต่ผมยังแอบคิดว่าท่านหากหมั่นซ้อมเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไปแสดงในวาระสำคัญต่างๆในต่างประเทศน่าจะดีกว่าแล้วหวังด้วยว่าวันหนึ่งไม่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วอ่านเจอถ้อยคำในแถลงการใดว่าไทยเป็นมณฑลหนึ่งของใครนะครับเนี่ยก็ยังจริงๆแล้วข้อความเริ่มต้นเนี่ยเป็นการขออภัยกรณีเรื่องที่เคยโพสต์วิจารณ์คุณทินที่ไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะแต่ว่าก็เลยโยงมาถึงเรื่องของแถลงการสถานทูตเกี่ยวกับเรื่องสาวชาวจีนที่ไปเกิดเหตุกับทางกาดของไทยที่ทาง GMM TV เขาจ้างมาดูแลรักษาความเรียบร้อยในการจัดงานก็เป็นมุมหนึ่งนะที่ในฐานะที่เป็นนักการทูตนะซึ่งเราก็ไม่รู้นัยยะอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นนักการทูตก็ให้ความเห็นเราก็โอเคก็ดูก็น่าสนใจดีเหมือนกันอาจจะไม่ใช่อะไรปกติก็ได้อาจจะมีอะไรที่ก็น่าคิดแล้วก็คงจะต้องติดตามดูต่อไป
0: สำหรับดิฉันแล้วการที่ประเทศจีนนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ

0: สถานทูตจีนจะแสดงออกอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้อารมณ์ผ่านการกลั่นกรองและเป็นการส่งสัญญาณเขาแอคทีฟสองเรื่องนะคะก่อนหน้านี้ตอนเรื่องแม่จิเรื่องพ่ เรื่องแม่พ่อทิพย์เรื่องผู้หญิงจีนจ้างผู้ชายไทยเป็นพ่อนั่นเขาก็ออกแถลงการครั้งหนึ่ง
1: ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมางวดนี้เขาก็อีกเหมือนกันเขาเริ่มที่จะไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวในกรณีที่คนของเขาถูกกล่าวหาค่ะแล้วเขาก็เรียกร้องก่อนหน้านี้ว่าให้แยกแยะคำว่าจีนเทา
1: ใช่ใช่มี
0: ไม่ให้ใช้คำว่าไม่ใช้คำว่าจีนเทา
1: ใช่
0: นะคะ
1: จะมีลำดับของเรื่องอยู่ที่ทำที่มีเป็นจุดยืนของสารทูตที่ออกมา
0: ค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เดียนก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมนะอาจจะเป็นเพราะท่านทูตคนใหม่ยังไงก็แล้วแต่ได้เรียนรู้อะค่ะทีนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าคิดว่ามันจะอธิบายไปก็เท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไงค่ะคิดว่าเขาไม่รู้หร
1: อครับ
0: อยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ประณตน้อมเทิดไทยพงไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกายี่สิบสองนาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อครับคุณอนันต์ครับ
6: พี่ไพศาลได้ฟังทั้งคุณอนุทินและคุณอะไรคุณพิพัฒน์พูดเรื่องที่เขาไปเจอคุณเนวินเมื่อวานแล้วพี่ไพศาลรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมครับ
5: ก็แสดงว่าเขาก็คงจะรู้สึกว่าเรื่องข่าวที่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยน่าจะต้องหาทางสยบเพราะว่าจริงๆแล้วเขาพบกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะเข้าใจว่าทุกวันอังคารคุณเนวินเขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยเขาจะประชุมคณะรัฐมนตรีนะฮะ
6: ประชุมได้ยังไงคุณเนวินไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นกรรมการพรรค
5: ก็ทุกคนก็ยอมรับเขาเป็นครูใหญ่เป็นครู
6: อันนี้ประชุมที่พักหรือว่าประชุมที่โรงแรม
5: ประชุมที่โรงแรมภูแม่น
6: ไม่น่าล่ะไม่เคยเห็นเพราะว่านักข่าวเวลาทำข่าวนักข่าวไปที่พักไม่เคยเห็นคุณเนวินเลยเขาจะไม่ไปที่พัก
5: ใช่ใช่เขาจะประชุมรอบแรกเนี่ยจะประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแล้วหลังจากนั้น

0: เนี่ยก็จะประชุมสสทุกวันอังคารนี่เป็นนี
1: ้เพ
0: รา
1: ะเป็นวัน
0: เพราะวันอังคารจะเป็นวันประชุมครม.แล้วก็สภาก็จะทำหน้าที่ก็จะให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต่างๆทั้งหลายแหล่ที่จะต้องหารือพูดคุยกัน
1: ให้คำปรึกษา
0: จะน
1: ั่
0: งจะน
1: ั่
0: งห
1: ั
0: วโต๊ะจะนั่งหัวโต๊ะนั่งปลายโต๊ะอะไรผมก็ไม่อยากไประบุชัดเจนนะฮะแต่ว่าก็เอามาในฐานะครูใหญ่
1: ให้คำปรึกษาหรือว่าให้นโยบายให้แนวทางทำงานนะคะ
0: ก็เหมือนครูใหญ่ครูใหญ่ก็ประชุมกับบรรดาครูทั้งหลายในโรงเรียนกันก็อาจจะพูดถึงเรื่องว่าเอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วรู้สึกว่าผมไปเดินตรวจเนี่ยห้องน้ำมันค่อนข้างจะสกปรกนะอาจจะต้องกวดขันให้เด็กที่ทำเวรยามเรื่องห้องน้ำให้มันตรวจตราให้มันทำให้มันสะอาดสะอ้านมากขึ้นเลยเรื่องอาหารกลางวันผมไปตรวจดูแล้วปริมาณอาหารมันดูมันอาจจะเป็นอย่างนั้นผมบอกนั้นก็มีเรื่องที่คงจะมาให้คำปรึกษาอะไรอยู่ครับคือผมกำลังจะโยงมาว่าเขาก็ปฏิบัติกันโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าจู่ๆเนี่ยจะต้องเอามาเป็นภาพถ่ายสามคนอะไรแบบแล้วคุณอานสังเกตไหมในห้องนั้นอ่ะมันเป็นห้องที่โต๊ะคือโต๊ะประชุมนะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีเก้าอี้วางยาวเลยไงซึ่งผมก็น่านึกว่าอ๋ออันนี้เข้าใจว่าน่าจะหลังการประชุมคณะสตาร์ทแล้วก็ออกไปมันยังมีเก้าอี้วางเรียงอ่ะผมเหลือบดูมุมภาพนะโอ้แสดงว่าต้องมีคนเข้ามาอยู่ในห้องนี้กันเยอะแต่ว่าเขาให้เหลือแค่สามคนไม่ให้มีคนอื่นเลยแล้วก็ถ่ายมุมถ่ายภาพก็คงจะเป็นลักษณะเป็นจุดที่คุณพิพัฒน์ก็นั่งอยู่แล้วสองคนที่เขาอยู่หัวโต๊ะเขาก็เดินมาแล้วก็มายืนถ่ายภาพคุณเนวินก็โพสออกไปคุณพิพัฒน์เขาก็โพสออกไปไอ้คุณอนุชินเขาก็โพสออกไปส่วนคุณ
1: พิพัฒน
0: ์คุณพิพัฒน์นี่รู้สึกจะติดแฮชแท็กเฉยๆใช่ไหมนอนอพอนี่ติด
1: หนูเนพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ติดเป็นท่าสักเฉยๆครับ
1: ที่สารจริงๆเราก็เห็นบรรยากาศประเภทแบบเอ๊ะใครเป็นเลขาธิการพรรคนี้นะคะ
0: ลูกชายคุณเนวิน
1: อ๋อ
0: คุณชายชนก
1: คุณเนวินเป็นหัวหน้าพรรคลูกชายคุณเนวินเป็นเลขาธิการ
0: พรรคครับ
1: แล้วถ้าจะพูดถึงคุณพิพัฒน์เนี่ย
0: ก็ก่อนที่จะเป็นลูกชายคุณเนวินก็น้องชายคุณเนวินเป็นเลขามาก่อนแต่ว่าพอยังมีกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็ต้องถอยห่างการเมืองไปว่าลูกชายคุณเนวินก็มาทำหน้าที่เลขาพรรคแทนคุณศักดิ์สยามคร
1: ับ ค่ะเราผ่านการข่าวอะไรแบบนี้กันมาเยอะและไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่สมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เรื่องอะไรนะคะประชาธิปัตย์ตั้งแต่เสนันกับคุณชวนคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะพรรคความหวังใหม่ตั้งแต่สมัยบิ๊กจิ๋วป๋าเนาะแล้วก็จนย้ายกันมาอยู่พรรคไทยรักไทยก็คุณเสนอกับคุณทักษิณจนคุณหญิงพจมานก็ไปหาที่บ้านคุณเสนอใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไล่มาจนถึงบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไล่มาจนถึงคุณธรรมนัสกับบิ๊กป้อมไล่มาจนถึงคุณพีรพันธ์กับคุณขิงตลอดเวลาที่เราทำข่าวทุกเนี้ยเขาก็จะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรตลอดเลยค่ะ
0: ใช่คุณพิธารู้สึกจะวิจารณ์ได้น่าสนใจนะไปอยู่บอสตันนานกลับมาก็มาให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งนะเขาเป็นที่รู้กันนะถ้าจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องมารายการนี้คุณพิธาก็พูดอยู่คำว่าผมก็ติดตามอยู่ที่บอสตันก็เห็นอยู่ว่าน้ำเงินเนี่ยเขาก็กินนู่นกินนี่กินไปเยอะหลายจุดหลายพื้นที่กินไปกินมาเข้าใจว่าถึงนาทีนี้คงจะต้องหันมากินกันเองชาติอย่างนั้นได้ไหมเออแต่หมายถึงว่าทางการเมืองเนี่ยนะเข้าไปองค์กรอิสระสว คือยึดพื้นที่ต่าง

0: ฝากไว้เยอะท้ายที่สุดแล้วก็มาหันมากินกันเองวิจารณ์แต่ว่าลักษณะอย่างนี้นะคุณอันมันเป็นการสื่อสารที่ไม่ได้ไปมุ่งที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนหรือว่าไปตอบโต้เจ้ากรมข่าวลือหรือเจ้ากรมหรือว่านักปล่อยข่าวทั้งหลายนะแต่สาระสำคัญเนี่ยผมฟันธงเลยนะต้องการสื่อสารภายในพรรคของตัวเองนั่นแหละภายในพรรคตัวเองและภายในแนวร่วมของตัวเองนี่กว่าเอาว่าเป็นการต้องการสื่อสารภายในเครือข่ายสีน้ำเงินด้วยกัน
1: ไอ้ที่คำว่าสมเพศเนี่ยสมเพศพวกเดียวกันเองได้ไงฮะแล้วด่าว่าแบบต้องการพวกไม่หวังดีด่าพวกตัวเองว่าไม่หวังดี
0: ที่ซ้อตายป่ะ
1: ไม่คุณอนุทินพูดมันก็คงเป็นพวกที่ไม่หวังดีแล้วผมก็รู้สึกสมเพ
0: ศหมายถึงคนที่ปล่อยข่าว
1: ใช่ค่ะหนักนะที่จะถามถ้าเกิดด่ากันเองแล้วด่าว่าแบบ
0: ย
1: ัง
0: ไม่รู้ว่าใครใช่ไหม
1: สมเพศแล้ว
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเป็นพวกเดียวกันเองปล่อยผมหมายถึงว่าเขาต้องการสื่อสารเนี่ยเพื่อให้พวกเดียวกันเองเนี่ยรู้สึกมีความมั่นคงในจิตใจไม่หวั่นไหวไม่เกิดความหวั่นไหวว่าอุ๊ยจริงหรือเปล่าบนหนึ่งบนสองบนสามของเรานี่เขาฟัดกันแล้วเหรออะไรเงี้ย
1: แ
0: บบก็มาทำให้ภายในมันเกิดขวัญกำลังใจและก็เกิดความเป็นเอกภาพนะผมเชื่อว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ความประสงค์เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว
1: ่
0: า
1: ขออภัยค่ะพี่ไพศาลลำคาและสมเพศนี่เป็นเรื่องหัวสวโอเคไม่ใช่เรื่องความแตกแยกคนละอันกัน
0: รู้สึกเรื่องไอ้อะไรที่ไปพูดถึงพวกนั้นนะพวกนักวิจารณ์นะจัดรายการวิทยุแล้วเที่ยวไปวิจงจัดรายการวิทยุโทรทัศน์แล้วเที่ยวไป
1: วิจงไม่ได้มีการศึกษาม
0: ีนะคุณเนวินเขาจะใส่อยู่นี่แหละไม่รู้ว่าใคร
1: ไม่ใช่คุณอนุทิน
0: ไอ้คุณอนุทินน่ะท่านโทษ
1: ใส่ชุดขาวพูดเลยจริงๆเวลาไปงานแบบนี้นักข่าวก็ไม่ควรถามควรจะไม่อยากให้คนใส่ชุดขาวพูดอะไรอย่างนี้ออกมานะคะพี่ไพศาลแล้วก็พูดหนักด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเวลาไปงานแบบนี้มันไม่เหมาะและยิ่งถ้าคำพูดออกมาหนักขนาดนี้เรียกว่ามันก็ไม่เหมาะจริงๆ
0: ผมเห็นละเดี๋ยวนะนายกซัดคนปล่อยข่าวแตกแยกชี้เป็นเรื่องภายในบ้านยันไม่มีปัญหากันไม่มีอะไรต้องเคลียร์พิพัฒน์เนวินบอกคบกันมานานจวกนักวิเคราะห์ข่าวไม่รู้ข้อมูลนะก
1: ็คุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันก็พูดแรงนะคะบอกว่านักข่าวถามบอกว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรมีการเคลียร์ใจกันแล้วหรือไม่คุณนฤทธิ์หัวเราะพร้อมกล่าวว่าเดี๋ยวช่วยมาเทรนผมหน่อยเวลาตั้งคำถามที่มันแตกแยกกันแบบนี
0: ้
1: ช่วยมาเทรนผมหน่อยเรื่องการตั้งคำถามให้มันแตกแยกกันแบบนี
0: ้
1: ทำไมต้องเคลียร์ใจบอกให้ตนทราบหน่อยว่าทำไมต้องเคลียร์ใจก่อนถามสื่อมวลชนว่าคุณอยู่ในบ้านผมเหรอถ้าไม่อยู่ก็ไม่ต้องถามเป็นเรื่องในบ้านรู้ได้อย่างไรว่าพวกผมเคลียร์ใจกันและมีเรื่องอะไรที่จะต้องเคลียร์ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วอยู่กันมาตั้งแต่คุณยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลย
0: นี่โอ้ไม่ธรรมดา
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของผมเป็นเรื่องภายในพรรคผมไม่ใช่ธุระของใครที่ต้องมานั่งรับทราบจะฝากถึงคนปล่อยข่าวไม่ดีหรือไม่ไม่ฝากเป็นเรื่องของบ้านผมสมมติถ้ามีปัญหาจริงๆผมเคลียร์ในบ้านของผมแค่นั้นซึ่งมันไม่เคยมีเพราะถ้ามันมีคงไม่ได้คบหากันนานขนาดนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนักข่าวไม่ต้องมาถามแบบนี้บางทีมาถามตนคิดอย่างอื่นอยู่ก็เผลอไปตอบพวกคุณก็ไปพลาดหัวเมื่อวานตอบไปอย่างก็พลาดหัวกันอีกอย่างมันไม่ดีหรอกเราก็ต้องเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพและเป็นมืออาชีพนักข่าวถามต่อว่าคุณกรุณาโพสต์ข้อความแปลก

0: คุณอนุทินบอกแปลกๆอย่างไรเมื่อวานนี้เบาแล้วโอ้โหพี่ต่ายแปลกตรงไหนคุณกรุณาโพสต์ว่าเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนคุณทินย้อนถามกลับว่าแล้วพูดผิดเหรอคนที่ไม่ควรคบคนที่ไม่จริงใจต่อกันคนที่โกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนเอาความเท็จมาออกสื่อสาธารณะหิวแสงไม่มีข้อมูลไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้คิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์การศึกษาช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้เราวิเคราะห์ได
1: ้เออว่าใครมันเชื่อมโยงกับถึงเรื่องของคุณกรุณาที่ชอบวิจารณ์ด้วยเหรอเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อน
0: เราพักกันก่อนไหมพี่ดูจะยาวค
1: ่ะได้ได้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับคุณต่อนะครับ
0: ค่ะเมื่อกี้นิวรู้สึกอ่านข่าวแล้วมันใจเต้นยังไงไม่รู้
1: คือถ้าพูดขนาดนี้น่าจะหมายถึงตัวบุคคลชัดชัดลงไปนะคงไม่ได้พูดทำนองคุมคลุมว่านักวิเคราะห์
0: คงจะไม่พอใจใครคนใดคนหนึ่ง
1: คงจะมีตัวตนคนใดคนหนึ่งเลยล่ะเนี่ยเพราะว่าซ้อตายถึงขั้นพูดเลยเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งดีก็ครบทรยศก็ตัดทิ้งโตแล้วอย่าซับซ้อนก็แสดงต้องเป็นคนที่คุ้นกันอะไรกันอยู่คุบกันอยู่วงในแล้วก็จู่ๆก็
0: ไปจุดพลุเรื่องนี
1: ้ไปจุดประเด็นไปพูดอะไรออกสื่ออะไรต่างต้องย้อนกลับไปดูว่ามีใครที่ดูแล้วพอจะรู้อยู่ว่าเขาก็เข้าไปคุกวงในอยู่กับภูมิใจไทยอยู่กับทางคุณอนุทินคุณเนวินคุณพิพัฒน์อยู่แต่ว่าเที่ยวไปออกทีวงทีวีไปออกนู่นนี่แล้วก็ไปวิเคราะห์เครื่องอะไรเปล่า
0: เป็นสื่อหรือว่าเป็นอะไรคะ
1: นี่เพราะคุณอนุทินพูดว่าอย่างนี้ไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคุณดันกับผมนี่ไม่ใช่ละเพราะเรามีอาชีพสื่อมาตลอดนี่เขาบอกเลยไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายก็แสดงว่าต้องไม่ใช่เป็นนักข่าวแต่เขาจะมาวิเคราะห์ข่าวการเมืองไม่มีอาชีพอะไรที่ชัดเจนคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลย

0: กิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าแล้วจะไปเชื่อถือคนพวกนี้ตนคิดว่านักข่าวต้องวิเคราะห์นี่ใครอ่ะที่ไปออกวิเคราะห์การมงการเมืองแล้วก็เนี่ยคุณนุชทีมก็พูดลักษณะ
1: แล้วกิจการปิดไปทีละเจ้าสองเจ้านี่มันนักข่าวนะข่าวนะคะถ้าปิดนะคะถ้าปิดกิจการเนี่ยแล้วพวกนั้นไม่มีอาชีพไม่เอาอะไรมาปิดนะคะกิจการ
0: ไม่มีอาชีพนี่ครับไม่มีอาชีพแล้วมาทำตัวเป็นนักวิเคราะห
1: ์แล้วใครคะที่กิจการปิดไปเดียวเจ้าสองเจ้า
0: ไม่มีอาชีพแล้วทำตัวเป็นนักวิเคราะห์ข่าวการเมืองทั้งหลายคนเหล่านี้ไปให้ความเชื่อถือได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นชุดหนึ่งนะคนหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งหลายคนยังเอาตัวไม่รอดเลยดูกิจการแต่ละคนปิดไปทีละเจ้าสองเจ้าอันนี้อาจจะหมายถึงสื
1: ่
0: อสื่อตอนนี้มันก็มีเราก็ทราบกันอยู่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงกันมากนะช่วงนี้นะยุบ
1: อันนี้เดนพอจะรู้แล้วใคร
0: ยุบข่าว
1: ประกาศปิดเนี่ย
0: ยุบเยอะอะไรกันต่างๆตลุดกันอยู
1: ่แล้วเขาก็เป็นคู่แค้นกันอยู่ด้วยพอจะรู้แล้วบรรดาใครโอ้ยไม่ยุ่งดีกว่า
0: เนี่ยก็แสดงว่าเขาก็คงจะต้องการจี้ไปในจุดที่ถล่มเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่พี่ไพศาลวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่อ่ะเขาก็เขียนทำนองนี้นะหน้าอะไรอ่ะหน้าหนึ่งหน้าสามอ่ะเขาก็เขียนอย่างนี้นะจะว่าพวกขาประจำไม่มีอาชีพแล้วสื่อไปให้ราคาเอามาวิเคราะห์หรือพวกที่แบบตัวเองเอาไม่รอดเลยปิดไปเดียวเจ้าสองเจ้าเนี้ยเจ้าใหญ่เจ้ายักษ์อะค่ะเขาก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะพี่นี่เคยมาอ่านให้กับพี่ไพศาลเลย
0: คือผมคิดว่าคนที่จะโกรธเนี่ยนะก็คือมาอยู่ในวงในกันอะแล้วก็คงจะมีอะไรกันพอสมควรนะแล้วจู่ๆเนี่ยไปซัดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นสื่อใหญ่หรืออะไรซึ่งเขาว่าของเขาตามหน้าที่อย่างเงี้ยอันนี้ว่ากันไม่ได้นะเขาทำหน้าที่ของเขาน
1: ึกออกแล้วนึกออกแล้วคือบางคนเนี่ยเขาไม่ฟ้องเขาไม่โกรธเพราะเขาถือว่าไม่เคยขอกันกิน
0: ต่างคนต่าง
1: พวกที่ขอกันกินแล้วแบบมาทำแบบนี้อ่ะเขาม
0: าคลุกกันอยู่มาคลุกมาแล้วต่างกันอยู่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่
0: แล้วจู่ๆไปซัดเท่าอะไรเงี้ย
1: ใช่โอเคเข้าใจแล้ว
0: จริงๆเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนสักครู่แต่ว่าเดี๋ยวมีพอมีเวลานะไอ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่
1: เดี๋ยวก่อนนะคะพี
0: ่ครับ
1: ไอ้นั่นเราก็วิเคราะห์คุณอนุทินพูดไปวิเคราะห์อะไรไปตามที่คุณอนุทินพูดที่เรามาลองวิเคราะห์เองก็ได้ไหนๆเราก็ไม่ให้สื่อที่ปิดตัวบ้างหรือไม่มีอาชีพอ่ะพี่ไพศาลว่าจริงๆแล้วมันก็มันมีเงามันมีอะไรอยู่บ้างหรือเปล่ามันไม่มีอะไรจริงๆหรอคะ
0: อ๋อมันมีอยู่แล้ว
1: อ้าว
0: มันมี
1: คุณอนุทินถ้าเป็นคุณอนุทินต้องโกรธเบอร์นี้ด่าซะขนาดนั้นด้วยอ่ะใครๆก็เรียนอ่านสื่อใหญ่เขาก็พูดอย่างนี้เหมือนกันอ่ะเนี่ยพี่ไพศาลก็ยังพูดเลยพี่ไพศาลก็คอลัมนิสต์ใหญ่เหมือนกันพี่ไพศาลก็ยังรู้สึกว่ามีเลย
0: มันมีอยู่แล้วเพราะว่า
1: แล้วที่เรียกว่ามันก็มีแล้วทำไมเขาต้องโกรธขนาดนี้
0: คือเอาผมดูอย่างนี้แล้วกันนะผมดูเอาเฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คุณอนุทินเขาต้องมาเคลียร์เลยเขาบอกเขามี7-8-9จังหวะอะไรเขาจังหวะวันนี้เขาโชว์จังหวะที่8ก็คือสั่งยกเลิกการบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็จะประกาศรายชื่อใหม่อะไรก็เนี่ยนะคือสังเกตดูว่าคนที่โดนเนี่ยหัวแถวที่โดนเนี่ยมันเป็นข้าราชการระดับสูงที่อยู่ในสายหนึ่งสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นสายหนึ่งแต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยคือถ้ามาขนาดเนี้ยเชื่อว่ารอดหมดสายที่ควรจะสายที่ดูแล้วมีความสัมพันธ์กับอีกสื่ออื่นๆไม่โดน
1: ใต้อ
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสายทางภาคเอาสรุปไว้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสายใต้เนี่ยโดนหนักคนที่มีตำแหน่งเป็นเลขาเป็นอะไรคุณพิพัฒน์ก็ต้องโดดออกลาออกคือมันมีลักษณะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถูกบีบถูกกดดันเพื่อที่จะทำให้เรื่องนี้มัน

0: ไม่
1: เบาม
0: า
1: ที่สุด
0: ไม่มาทำลายการ
1: ภ
0: เม
1: า
0: ื
1: พ
0: องของ
1: ร
0: รัฐ
1: ว
0: บ
1: ม
0: าลภาพรวมแล้วทำให้รัฐบาลต้องย่อยยับไปต้องยอมตัดอวัยวะบางส่วนซึ่งมันจะกระทบต่อฐาน

0: นะแต่ว่าก็โอเคละเรียกว่าก็สังเวยอะไรกันไปพอสมควรนะครับ
1: พี่แต่เราเขาเล่นเฉพาะสายใต้แล้วสายอื่นเขาไม่ผิดหรือว่าผิดแต่เขาไม่เล่น
0: เราก็ตั้งเป็นข้อสมมติฐานไปเราก็ไม่ทราบว่ายังไงผมก็ถือว่าเป็นข้อสมมติฐานที่น่าสนใจที่คุณอันว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าไงนะ
1: สายอื่นนะไม่ผิดหรือว่าผิดแต่ไม่เล่น
0: เออเนี่ยน่าสนใจผมก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่าถ้าเขาไม่ผิดก็โอเคแต่ถ้าผิดแล้วไม่เล่นเนี่ยมันจะยิ่งบาดหมางหนักนะคะพี่เวสาร
0: ก็
1: แต่เราอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่นแต่เป็นห่วงว่าถ้าผิดแต่ไม่เล่นน่ะทางสายใต้เขาก็ต้องโกรธมันก็ยิ่งหนักเลยอะค่ะ
0: ก็เอาเป็นว่าในขณะนี้
1: อันนี้สงสัยนะเป็นนักข่าวก็ต้องสงสัยไงบางอย่างก็หาคำตอบไม่ได้หรอกแต่สงสัยอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถือเป็นข้อสงสัยที่น่าคิดทีเดียว
1: ถ้าใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะว่าไม่ผิดหรือผิดแต่ไม่เล่น
0: ต้องมีอาชีพการงานอะไรที่ดีไหมมาตอบนะประเภทไม่มีอาชีพมาวิเคราะห์เดี๋ยวจะโดนคุณอนุทินเขาว่าได
1: ้
0: ท่านที่มั่นใจว่ามีอาชีพการงานที่ชัดเจนเป็นหลักแหล่งท่านช่วยวิเคราะห์หน่อย
1: แล้วก็ต้องมีการศึกษานะก็ต้องมีการศึกษา
0: ก็พูดได้ใช่ไหมพูดได้ใช่ไหม
1: ต้องมีการศึกษา
0: ต้องมีการศึกษาด้วยโอเคเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเพราะว่าทางสถานีช่วงนี้ก็ต่างจังหวัดก็จะได้ตัดสัญญาณเข้าสู่รายการของทางแต่ละท้องถิ่นนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา47 นาทีครับคุณอังครับ
3: โอ้บางที
2: ว
3: ัน
2: หย
3: ุ
2: ด
3: บางอย่าง
2: ยาว
3: พี่สันแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่คิดก็คิดว่ามันก็เหมือนข่าวทุกครั้งแหละเราทำมาตั้งหลาย10 ปีมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละเรื่องในพักเนี่ยเป็นไงล่ะบิ๊กป้อมกับคุณธรรมนัสบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเลยพี่เอกสารเราก็เห็นมันกี่รอบแล้ว
2: ใช่การเมืองการเมือง
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: เพียงแต่มันยังไม่ถึงจุดหนึ่งเท่านั้นเองม
2: ัน
3: ก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยของมันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะ
2: มันก็เป็นวัฏจักรอยู่นะมันมีไซเคิล
3: มันจะมีฟางเส้นสุดท้าย
2: มันจะมี
3: แต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเอง
2: มันจะมีรอบอะไรต่างๆเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราดูเรื่องที่เป็นกิจกรรมของMCOT
3: ใช่
2: ของเราสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้นี
3: ่เอาสักเยอะเลยก็ได้ค่ะ
2: กังวลอยู่นะฮะว่าท่านผู้ฟังที่สนใจแล้วตัดสินใจช้าเนี่ยเกิดจำนวนที่นั่งเต็มแล้วเนี่ยท่านจะเสียโอกาสอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะเข้าร่วมคลาสของเราครับ
3: เวลามาสมัครอะไรแบบนี้จะมี2ประเภทรูปแบบหนึ่งประเภทหนึ่งก็คือไม่ต้องรอชวนเพื่อนฉันพร้อมฉันมาเลยฉันพร้อมฉันมาเลยเงิน 59,000 บาทกับการเรียนตั้งแต่กันยาจนถึงธันวาเนี่ยคุ้มได้ความรู้ใหม
2: ่
3: ได้เพื่อนได้มิตรภาพนะคะได้สายสัมพันธ์ที่มีค่ามาเลยแต่บางท่านก็ไม่มีปัญหาเงินก็โอเคตามนี้แหละเราอัพสกิลรีสกิลธรรมดาเราชวนเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้บางที

0: ที่พอชวนมันเต็มเลยนะคะมันจะมีพีเรียดแรกๆอะค่ะทุกคนก็รอตั้งหลักรอชวนพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บทุกคนพร้อมมาพร้อมกันหมดมันจะไม่ทันค่ะเราอยากจะให้เร่งนิดนึงก็ข้อมูลในการที่จะมาเรียนครั้งนี้เราจะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนและให้ความรู้ในเรื่องของตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของไทยและที่สำคัญก็คือเมื่อเรียนก็หมายถึงข้อมูลมันจะต้องทันสมัยและจะต้องมีอะไรที่มันลึกมากกว่าที่มันต้องได้ประโยชน์จริงๆอ่ะพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นข้อมูลเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆจากกูรูที่ลงไปคลุกจริงแล้วก็เมื่อมาอย่างนี้ท่านก็มาปล่อยของเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชลก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็นักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนค่ะนั่นแหละจะให้ความรู้หมดเลยสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกูรูด้านประเทศอาเซียนนะต่างๆที่จะมาที่ฉันเอ่ยนามไปอบรมกันตั้งแต่กันยายนจนถึงธันวาคมปีนี้สมัครเลยนะคะไม่ต้องรังรอเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะราคาเพียงท่านละ 59,000 บาทหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรได้เลยรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะตามนั้นค่ะ
1: ครับได้ทั้ง3เบอร์นะฮะสะดวกเบอร์ไหนก็โทรเบอร์นั้นเลยครับใน3เบอร์ที่เราเตรียมไว้รองรับการประสานติดต่อจากท่านผู้ฟังนะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับวันนี้เนี่ยมีผู้ที่ให้สัมภาษณ์น่าสนใจอย่างยิ่งนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ยอมรับว่าในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ล่าสุดเนี่ยโดยเพราะการสังหารกลุ่มยิงสังหารฐานพรานเสียชีวิตถึง5นายนะโดยบอกว่าการเจรจาเนี่ยเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุขึ้นและอยู่ๆก็มีการออกแถลงการในระหว่างที่เราส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยมันก็แปลกๆแต่เข้าใจว่าเขายังสับสนว่าจะเอาอย่างไรกับเราดีเพราะเรามาใหม่และเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงที่จังหวัดนราธิวาสขึ้นการเจรจาที่กำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นในเดือนกันยายน69ขอเรียนว่าคงไม่เกิดขึ้นและตนเองก็ฝากคำถามไปว่าให้ตอบตนเองมาก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงตัดสินใจก่อเหตุทำไมแล้วค่อยมาคุยกันต้องตอบก่อนนะเพราะฉะนั้นเดือนกันยายนจะไม่มีการพูดคุยแล้วซึ่งเดิมได้นัดไว้ล่วงหน้าผ่านผู้อำนวยการสะดวกของมาเลเซียว่าเดือนกันยายนน่าจะได้พูดคุยกันอย่างเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราเห็นกันอยู่มันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะรับได้คุยกันอยู่ดีๆแล้วมาก่อเหตุแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่านักรบอาจจะมองว่าเขาต้องการที่จะก่อเหตุตามสัญชาตญาณของเขาแต่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เราเริ่มคุยกันแล้วเมื่อมาก่อเหตุก็ต้องมาเริ่มกันใหม่หมดผู้สื่อข่าวถามว่าทางกลุ่มผู้เห็นต่างได้ตอบกลับคำถามที่ได้แจ้งไปถามว่าก่อเหตุทำไมในช่วงนี้หรือยังคุณธนัทบอกว่ายังเพราะตนเพิ่งจะส่งคำถามไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วได้มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแล้วหรือยังคุณธนัทบอกว่าไม่ได้มีการประสานกับมาเลเซียและได้ข่าวว่ามาเลเซียก็จะตัดสินใจเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเพราะตอนนี้มันเป็นสุญญากาศและตอนนี้เรารอทางมาเลเซียว่าเขาจะทำอะไรหลังจากที่เรายกคณะไปคุยที่มาเลเซีย

0: ถามย้ำว่าหากกลุ่มผู้เห็นต่างยังไม่ได้ตอบอะไรมาจะรอกันไปแบบนี้หรือใช่หรือไม่คุณธนัทบอกว่าจริงๆเราสามารถส่งสัญญาณไปได้หรือส่งคำถามผ่านผู้แทนผ่านคนกลางหรือช่องทางที่พอจะมีอยู่ไปได้ว่าตอนนี้เราคิดอะไรและเรารอว่าเขาจะตอบกลับมาหรือไม่นะถามว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยโดยเฉพาะทหารมีท่าทีแข็งกร้าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่คุณธนัทบอกว่าตนคิดว่าไม่เป็นเพราะต่างคนต่างมีแนวทางปฏิบัติของตัวเองแต่ที่สำคัญคือฝ่ายเราต้องเดินไปด้วยกันเดินไปทางเดียวกันเราไม่จำเป็นว่าจะต้องแยกทางกันทหารก็ดำเนินกลยุทธ์ของทหารไปของเราก็ต้องมีการดำเนินกลยุทธ์ของเราเหมือนกันแต่ของเราจะเป็นแนวทางสันติคือส่งคำถามไปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามว่าในทางการข่าวมีข้อมูลเรื่องการก่อเหตุในครั้งนี้หรือไม่คุณธนัทบอกว่ามันแปลกๆแต่ในทางการข่าวเราจะใช้การต่อภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปใส่สมมติฐานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันแปลกๆถ้าเราศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้เวลาก่อเหตุจะมีกล้อง CCTV จับภาพได้และมีการโชว์ตัวผู้ปฏิบัติซึ่งเป็นแบบนี้มานานแล้วที่จังหวัดนราธิวาสไม่มีปกปิดตัวตนถามว่าต้นเดือนสิงหาคมจะมีวันสำคัญของกลุ่มผู้เห็นต่างทางการข่าวได้มีการเฝ้าระวังว่าจะมีการก่อเหตุอีกหรือไม่คุณธนัทบอกว่าเราไม่เคยนับเรื่องวันสำคัญเพราะนับวันสำคัญคงมีทั้งปีแต่เรามองว่าถ้าเราหย่อนเมื่อไหร่เขาก็จะมีโอกาสเมื่อนั้นเขาอาจจะจับตาดูอยู่ว่าเราหย่อนยานหรือไม่นะถามว่านายกตีกำชับเรื่องนี้อย่างไรคุณธนัทบอกว่านายกได้ส่งสัญญาณเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่การพูดคุยคือการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ระยะสั้นไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุแล้วจะไปเจรจาทันทีซึ่งการเจรจาจะต้องมีระยะของมันนะสุดท้ายถามว่าการมารับตำแหน่งหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคนใหม่รู้สึกหนักใจหรือไม่คุณธนัทก็บอกว่าไม่หนักใจเชื่อมั่นว่าเราไปต่อกันได้แม้ว่าอาจจะตึงๆกันหน่อยแต่คงจะมีการผ่อนปลนกันว่าจะมีการลดระดับมาพูดคุยกันอย่างไรซึ่งฝ่ายที่ปฏิบัติการก็ประสานงานกันอยู่เขายังต่อสายกันอยู่ได
1: ้
0: ในสัมภาษณ์ยาวทีเดียวครับ
1: ค่ะจับประเด็นได้ว่าจับประเด็นได้ว่าไม่พอใจที่มาทำแบบนี้อธิบายมาให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่คุยต
0: ่
1: อแล้วก็ทางมาเลเซียก็รับประเด็นได้ว่าไทยไม่พอใจก็จะเปลี่ยนตัวคนกลางในการประสานงาน
0: เพราะว่าเครดิตคงเสียแล้วคนที่ทำหน้าที่อยู่นะแล้วมาเกิดเหตุใหญ่ขนาดนี้ขึ้นครับ
1: มาเลเซียเขารู้ทุกอย่างเลยของประเทศไทยเลยนะพี่เพชรเขารู้ว่าโจรอยู่ตรงไหนเขารู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเวลาไปเขาก็เป็นคนจัดคนมาคุยกับเราบางทีคุยไปเราก็บอกว่าสมัยคุณภูมิทำบอกไม่ได้ไปคุยไม่เคยส่งตัวจริงมาเลยแล้วเราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงมาเลเซียเขาต้องรู้สิคะว่าที่ส่งมาตัวไหนตัวจริงตัวปลอมเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำไมเราไม่คุยกับมาเลเซียว่าขอให้จริงใจแล้วก็ให้มันจบได้ไหมอะคะ มาเลเซียรู้ทุกอย่างเลยนะพี่เวสารถ้าไม่รู้ก็จะส่งคนมาคุยกับเราได้ไงใครเป็นใครอะคะ
0: ก็มีรู้สึกล่าสุดเราออกหมายจับในส่วนที่ปฏิบัติการที่ยิง
1: ได้2คนค่ะ
0: ผ่านได้รู้สึกจะเช็คได้2คนออกหมายจับ2คน
1: แล้วก็ที่ยิงเนี่ยใช้ปืนทั้ง14กระบอก14กระบอกผู้ก่อเหตุใช้ปืนทั้ง14กระบอกบางกระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะแนะพร้อมแฟนสาวอ่ะพี่ไพศาลเศร้ามากรู้สึกว่าจะเป็นพยาบาลใช่มั้ยคะผู้ก่อเหตุสืบทราบว่าเป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวใน5อำเภอคือเจาะไอร้องระแงะหรือเสาะจะแนะและศรีสาครส่งสมาชิกร่วมปฏิบัติการก่อเหตุโดยมีนายอาริสันที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

0: นี่แหละก็จะทำยังไงต่อตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพูดกันดูต่อกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cot News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
0: ค่ะถ้าจะพูดกันถึงเรื่องเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องหนักๆอยู่นะปรากฏมันมีเรื่องดราม่าพี่สารทราบเรื่องที่เขาประมูลเสื้อเนเน่ไหมคะ
1: ก็เห็นแวบๆว่าคนประมูลแต่บอกว่าไม่มีตังอะไรเงี้ยนะอะไรแปลกๆ
0: คนนี้เขาเริ่มประมูลกันเริ่มประมูลกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเนเน่มาเมื่อวันที่26นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเปิดประมูลเสื้อตัวแรกของวงเริ่มต้นที่ราคา 2,000 บาทซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักจนราคาพุ่งไปถึง 50,000ระหว่างประมูลมีชายปริศนาตะโกนราคาสูงถึง150,000พอได้ยินอย่างนั้นผู้จัดงานก็ประกาศจบประการประมูลและมอบสิทธิ์ให้ทันทีเชิญชายคนดังกล่าวขึ้นเวทีเพื่อรับเสื้อถ่ายรูปและชำระเงินปรากฏว่าเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนไม่ยอมโอนเงินค่าเสื้อจนต้องเชิญตัวไปคุยข้างเวทีพ่อแม่ของเนเน่เข้าไปคุยด้วยค่ะก่อนจะยกมือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ติดใจเอาความก่อนนำเสื้อตัวเดิมไปประมูลอีกครั้งท้ายที่สุดมีคนประมูลได้ในราคา 10,000 บาทค่ะพี่เพชรเอาละไอ้คน 50,000 ไปถึงไหนอ่ะ
1: คงจะไล่ราคาสนุกสนุกใช่ไหม
0: ไม่ตอนแรก 50,000 อ่ะเอาแล้วพอขายจริงเหลือ 10,000 แล้วทีนี้ก็มีคนมาอัปเดตว่าสุดท้ายแม้คนประมูล 150,000 ไม่มีเงินจ่ายแต่มีผู้ใหญ่ใจดีไม่เปิดเผยนามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือออกเงินชำระแทนเต็มจำนวนไปแล้ว 150,000 ค่ะ
1: ก็คืออยากจะให้น้องเนเน่เขาได้
0: เงิน
1: มีทุนทรัพย์ที่จะไปใช้จ่ายนะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไปแข่งขันรอบต่อไปก็
0: จบไปแล้วค่ะอุดมไปด้วยดราม่า
1: ครับฮะวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะคุณ
0: โอ้ดูหนักเหมือนกันนะคะ
1: 7.1ก็ผมเนี่ยอยากไปมากเลยนะคุมาโมโต
0: ะที่ไหนคะ
1: คุมาโมโตะเนี่ย
0: ไปมาแล้ว
1: เกาะคิวชูเกาะต่ำสุดนะหลุดจากเกาะนี้ไปก็เป็นโอกินาว่าก็จะเป็นแถบยาวเหยียดเกาะหมู่เกาะโอกินาว่านี่เป็นเกาะ
0: คุมาโมโตะที่มีสัญลักษณ์เป็นเจ้าหมีนั่นไง
1: หมีดำ
0: ห
1: มีดำเป็นมาสคอตที่โด่งดังของคุมาโมโตะก็ตั้งอยู่บนเกาะคิวชู
0: ไปลงที่
1: ก็เหตุก็ช่วง
0: ฟุกุโอกะค่ะพี่เพชรลงที่ฟุกุโอกะ
1: มันอยู่เกาะเดียวกันไหมกับฟุกุโอกะหรือมันอยู่เกาะติดกันคิวชูน่าจะคิวชูด้วยกัน

0: ตอนที่ไปลงฟุกุโอกะฮะ
1: มันน่าจะอยู่เกาะเดียวเกาะคิวชูเกาะอะไรก็ 7.1 นะระดับความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะก็เมื่อประมาณสัก 16:00 น. เศษ 16:00 น. นี่เองนะตามเวลาท้องถิ่นบ้านเราก็หมายถึงประมาณสัก 14:00 น. เศษทำให้ทางการต้องประกาศเตือนสึนามิบริเวณชายฝั่งทะเลอาริยาเกะและทะเลยัตสึชิโร่ก่อนจะประกาศยกเลิกคำเตือนดังกล่าวในเวลาหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่แต่ก็ทำให้ไฟฟ้าดับครอบคลุม 40,000 ครัวเรือนในขณะที่การให้บริการรถไฟความเร็วสูงรวมถึงเที่ยวบินต่างๆต้องหยุดชะงักเป็นการชั่วคราวสื่อญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไม่ต่ำกว่า50คนบ้านเรือนพังถล่ม12หลังและมีผู้ติดอยู่ภายในบ้านเรือน4หลังทั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าญี่ปุ่นนี้ก็ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลกโดยมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นและอย่างน้อยทุกๆ5นาทีติดตามมานะขณะที่สถิติการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ขึ้นไปทั่วโลกเกิดขึ้นในญี่ปุ่นมากถึงประมาณ120
0: ช่วงนี้คนไปเที่ยวเยอะอยู่นะคะดีเด่น
1: อากาศมันยังร้อนอยู่ไหมยังร้อน
0: ร้อนแต่ก็มีคนไปเพราะว่าหนึ่งค่าตั๋วก็ถูกเขาไปนะร้อน
1: ช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้อนเลยค่
0: า
1: ตั๋ว
0: หน้าร้อนเนี่ยตั๋วถูกค่ะตั๋วมันจะสูงก็คือหน้าพอเริ่มใบไม้เปลี่ยนสีแล้วไปจนถึงนั่นแหละซากุระออกอ่ะใช่ไหมคะช่วงเนี้ยแล้วก็บางคนที่เขาไปก็เพราะว่าโรงเรียนปิดเทอม
1: อ๋อใช่ใช่
0: โรงเรียนพวกอินเตอร์เนี่ยเทอมก็ไปกันค่ะนะฮะโชคดีที่ว่ามันเกิดไว้ตอนกลางวันวันนี้เนี่ยขอมาเรื่องซีเรียสอีกนิดนึงก็แล้วกันเรื่องของทุจริตสอบเข้าสถอ่ะค่ะ
1: คร
0: ับ Next News เนี่ยเขาก็จะมีแหล่งข่าวในปปช.เยอะนะฮะบอกว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้เผยกับ Next News ว่าในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมองค์คณะไต่สวนไปแล้วครั้งหนึ่งนอกจากกรรมการปปช.แล้วยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่รับการแต่งตั้งเช่นมาจากสอบสวนกลางมาจาก DSI มาจากปปง.แล้วค่ะพี่ไพศาลฟอกเงินมาแล้วนะฮะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆเพื่อวางแนวทางในการไต่สวนและฟังรายงานข้อมูลจากปปช.แหล่งข่าวบอกว่าจากการไต่สวนพยานปากสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถ.และจากผู้ต้องหาที่คุมไว้เนี่ยจับคุมไว้อะค่ะมีการเรียกด็อกเตอร์เรืองเดชสิริกิจคือพวกโดนจับงวดนี้ด็อกเตอร์หมดเลยนะฮะอดีตผอ.ของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศว.ซึ่งเป็นผู้จัดสอบครั้งนี้ให้เข้าปากคำปรากฏว่าด็อกเตอร์เรืองเดชเนี่ยการสอบปากคำครั้งนี้มีกรรมการปปช.ด้วยใช้เวลาสอบยาวนานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมง9โมงเช้าจน5โมงเย็นกินเวลา9ชั่วโมงยังสอบไม่จบเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญเขาจะต้องรู้ว่าเขาเนี่ยให้ผลการสอบกับใครไปถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วใครเป็นคนสั่งให้เขาให้ทำไมถึงให้แล้วอาจจะต้องยาวไปจนถึงเรื่องของ TOR ที่ร่างออกมายังไงที่ทำให้พวกเขาเนี่ยชนะการประมูลจัดสอบในครั้งนี
1: ้อืม
0: อืมอ
1: ันนี้อาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการ
0: พอ.เลย
1: อืม
0: ค่ะ
1: สำนักทดสอบเนี่ย
0: ค่ะ
1: อืมโอ้มศว.ผมเห็นถึงขั้นเขาจะขึ้นแบ็คลงแบ็คลิสต์นะไม่แบ็คลิสต์ว่าต่อไปจะมาทำในเรื่องของการจัดสอบอะไรต่างๆก็คงจะไม่ได้ละเพราะว่ามัวหมองไปละนะ
0: เป็นเรื่องเป็นรายได้ค่ะ
1: เรื่องการโยกย้ายระดับผบ.ตร.ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยโปรดเกล้าคุณสำราญวนมาแล้วด้วยนะ

0: แต่ว่าปรากฏว่ามันก็มีแรงกระเพื่อมอยู่เหมือนกัน
1: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลือง
0: บิ๊กไมค์
1: ส่งหนังสือถึงผบ.ตร.ยืนยันไม่สมัครใจโอนไปรับราชการหน่วยงานอื่นโดยที่เขายังมีอายุราชการอยู่อีก2ปีแล้วก็ยังเชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่ในสตช.จะเกิดประโยชน์ราชการมากกว่าย้ายไปที่อื่นค่ะทำไมเขาจะถูกย้ายไปไหนคะ
0: ผมก็ทราบมาว่าพวกบรรดาที่มาเป็นคู่แข่งของคุณสำราญเนี่ยก็จะโยกอ่อนเพื่อเปิดให้ทีมอะไรต่างๆเขาเข้ามากัน
1: ขึ้น
0: ลองขึ้นอะไรต่างๆกันให้เต็มแผงนะฮะคราวนี้เพราะว่าถ้าไม่ขยับเนี่ยยังไม่มีใครเกษียณได้ไงลองไม่มีแรงคนไหนเกษียณเลยนะอีก3คนที่เป็นรองอยู
1: ่1คนทีมเขาก็ไม่ได้ขึ้น
0: ไปเป็นผบ.ตร.ก็ว่างแค่1รองอีก3นี่เขายังนั่งแน่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็น่าจะมีแนวคิดที่จะต้องเปิดตำแหน่งรองเพื่อจะมีบางท่านที่ต้องขึ้นมาอีกก็เลยจะโยก
1: ไม่ต้องฟังอันนี้หมายถึงว่าแบบย้ายไปด่วนราชการอื่นเลยนะ
0: ก็ถ้าสมมติว่าขึ้น
1: ไม่ใช่บคาอยู่ที่สำนักงานตำรวจนะ
0: ถ้าขึ้นไปอัตราก็ยังเป็นอัตราที่แบบมันก็ยังทำให้คนที่จะขึ้นไปถ้าเป็นสบสิบอะไรเงี้ยขึ้นไม่ได้จะขึ้นไปอยู่เพราะเทียบเท่ารองก็ขึ้นไปสบสิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโดยทำหนังสือชี้แจงว่างี้นะการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าวต้องการจะรับโอนผู้นั้นโดยในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำความตกลงกับตร.และข้าพเจ้าที่อายุราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดระยะเวลาการรับราชการในตร.รวม37ปีงบประมาณจนมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับถึงตำแหน่งรองผบ.ตร.ในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการสายงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและงานดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและทุ่มเทโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อรัฐต่อทางราชการสังคมและประชาชนเป็นสำคัญมีความรู้ความเข้าใจงานบริหารงานตำรวจในระดับมหาภาคสามารถบูรณาการระหว่างสายงานปฏิบัติและสายงานอำนวยการให้ปฏิบัติงานส่งเสริมกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยมาใช้ในงานตำรวจได้เป็นอย่างดีประกอบกับที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนเลยและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่หากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสังกัดตร.ต่อไปดังนั้นเพื่อคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและทางราชการและความสอดคล้องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลแล้วข้าพเจ้าจึงขอเรียนยืนยันว่าไม่มีความสมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นใดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบอย่างนี้ก็แสดงว่ามีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าจะมีหนังสือส
1: ่
0: งตัวไปให้หน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งซึ่งผมเดาๆก็น่าจะเป็นสำนักนายกเพราะสำนักนายกก็รับได้มีเปิดตำแหน่งได้เปิดตำแหน่งใหม่ให้ได
1: ้ทำผิดจากกระทรวงไหนก็แบบย้ายมาแขวนที่สำนักนายกหมดเลยนะทำไมเขาไม่แบบไล่ออกให้มันประหยัดงบประมาณให้พวกเราบ้างนะ
0: ก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆตามถึงขั้นจะต้องตั้งกรรมการสอบเอาออกให้ออกไล่ออกก็นี่มันก
1: ็กินเงินเดือนกันจนเกษียณเยอะเลยนะ
0: สองปีสองปี
1: อันนี้ไม่ได้ว่าท่านนะหมายถึงพวกทำผิดนะฮะ
0: ก็ไปก็ไม่ได้มีก็
1: ไม่มีงานทำไม่ต้องทำเลย
0: ใช่ก็ถ้าทนไหวอยู่ไหวก็อยู่ไปจนเกษียณถ้าไม่ไหวก็ขอลาออกไปก็ไปประกอบอาชีพอื่นไปก็รับบำเหน็จบำนาญไป มีบางคนก็รู้ว่าจะถูกเด้งไปก็ลาออกแล้วเอาตำแหน่งสุดท้ายไว้ที่เป็นเกียรติประวัติของตัวเองเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะจบด้วยการ
1: ที่ปลัดกระทรวงดีกว่า
0: ไปอยู่ตำแหน่งใหม่แล้วไม่ได้ไปกับปลัดกระทรวงไปตำแหน่งลอย
1: ป่าหมายถึงว่าอยู่เป็นปลัดกระทรวงดีกว่าแล้วจากปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี้ยจะให้ย้ายไปอยู่ไหนนั้นลาออกดีกว่าถือว่าลาออกในฐานะเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม
0: ไปเป็นที่ปรึกษานะ

0: นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเป็น
1: ตลกตลก
0: นี่แสดงว่าก็โอเคนะมันก็ยังแสดงว่ามันก็ยังมีอะไรที่กับเพื่อมอยู่นะไม่ราบรื่นซะทีเดียวคุณนิรันดรขยับเองในเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกเพื่อนจะเป็นคนขยับแทนให้นะเพื่อนร่วมรุ่นนะที่บอกอาวุโสนี่คือเกราะกำบังเพียงเกราะเดียวที่ยังเหลืออยู่นะของข้าราชการเพราะอันอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปบอกอะไรได้เลยความรู้ความสามารถเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของประดุมพินิจเขาจะให้น้ำหนักกันอย่างนี้ก็เป็นก็ต้องไปตามนั้นแต่อาวุโสเนี่ยมันหนีกันไม่พ้นอาวุโสอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่เนี่ยมันชัดเจนก็ทำโพสในโซเชียลเป็นการระบายแทนเพื่อนร่วมรุ่นอย่างคุณบิ๊กไมค์เนี่ยคุณนิรันดร
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเบรกเลยหรือว่าจะรอสัญญาณ
0: อีกสิบนาที
1: อ๋ออีกสิบนาทีหรอคะ
0: เราต้องลารายการเราต้องลารายการช่วงแรกนี้ก่อน19:25เอาพักกันก่อนสักครู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
3: ประณตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบแปดนาทีครับคุยได้สักประเดี๋ยวหนึ่งนะ
1: พี่ไพศาลคิดว่าการประกาศรายชื่อผู้ที่จะบรรจุเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหม่เนี่ยมันจะมีการฟ้องร้องตามมาไหมคะอยู่ๆไปยกเลิกคนที่ไปซื้อชุดสีกากีใส่ไปทำงานแล้วสองสามเดือนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เขาก็อาจจะฟ้องกรมหน่วยงานของเขาอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขนาดเดียวกันเขาเองก็น่าจะมีคดีด้วยนะถ้าพบหลักฐานว่าเป็นเรื่องทุจริต
1: แล้วอยู่ๆเขาทำงานอยู่แล้วก็เนี่ยบอกว่าใช้เวลา10วันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมสอบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกระดาษคำสอบมาตอบมาสอบไปหมดเลยนะคะกระดาษคำตอบของผู้สอบอันนี้คนที่พูดคือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดมหาดไทยที่มารักษาการกรมสทเนี่ยค่ะ
0: บ
1: อกว่ากระดาษคำตอบ 279,949 คนรวมทั้งที่สอบไปเดือนธันวาคม68และส่วนของภาคใต้ที่สอบเมื่อเดือนกุมภาภาคใต้นี่สอบแยกนะฮะหลังจากประกาศผลและบรรจุมีการขึ้นบัญชีเดิมไว้ 55,000 คนเอาจะได้กลมๆกันละกันต่อมาพบว่าผิดปกติไม่สุจริตก็แล้วกันยกเลิกบัญชีนั้น แล้วก็พบว่ามีการดำเนินบัญชีอื่นไปรับรองจำนวน 55,193 คนมีส่งไปบรรจุตามที่ต่างๆทำให้มีผู้สอบผ่านจริงๆเนี่ย 50,064 รายผ่านโดยสุจริต 49,000 แก้คะแนน 5,900 สอบผ่านสอบไม่ผ่านแต่แก้ให้ผ่านถึง 5,100 และที่ผ่านอยู่แล้ว790ไม่รู้แก้ทำไมแก้ให้ชัวร์ไงท่าน
0: อ
1: ีก790ทั้งหมดเนี่ยหลังจากไปรื้อแล้วใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่วันที่17ถึง27เป็นเวลา10วันทีนี้ก็คือเขาสรุปว่าเขาจะประกาศใหม่ค่ะ
0: ยกเลิก
1: จะประกาศ
0: เลิกประกาศบรรจุของเก่าใช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศอันใหม่เอาผู้ที่ตรวจข้อสอบแล้วพบว่าเขาสอบได้จริงไม่ได้ไปแก้แน่เอาพวกนี้ขึ้นมาเรียงลำดับใหม
1: ่ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ไพศาลปัญหาอยู่ตรงที่ว่าประกาศใหม่ก็ประกาศแล้วก็ไอ้คนที่ทำงานอยู่อ่ะคุณจะแจ้งเขาว่ายังไง
0: ในหน่วยงานก็ต้องแจ้งว่าของเขาเนี่ยถูกถอนชื่อออกไปแล้วจนโดยคณะกรรมการกสทซึ่งมีประธานแล้วก็ลงนามที่ผู้ว่าเซมเบ้เขาบอกนะเขาบอกว่าตกลงก็โอเคลงนามแล
1: ้วแล้ว
0: ลงนามเสร็จก็จะต้องส่ง
1: ไหมแล้วเขาไม่ขอเขาไม่ได้ผิดอะไรก็ตอนประกาศมันมีชื่อเขาแล้วเขาก็มาทำงาน
0: เป็นในขั้นตอนต่อไปที่เขา
1: แล้ววันดีคืนดีบอกว่าไม่ใช่ละพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะ
0: ก็ไปคงไปฟ้องศาลปกครองเขาคงมี
1: โอ้โห
0: ก็ถ้าพร้อมอยากจะต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ก็ไปฟ้องศาลปกครองยังมีช่องทางอยู
1: ่แล้วจะแจ้งความกล่าวหาพวก 5,129 คนตอนไหนบวกกับ790ที่เอาคะแนนเพิ่มซะหน่อยจะได้เร็วเนี่ย
0: อันนี้มันมีไม่รู้ว่าทางตำรวจจะดำเนินการหรือปปช.เขาจะดำเนินการอะไรไม่ทราบเหมือนกันประมาทไทยเขาคงไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการมันต้องอยู่ในส่วนที
1: ่เอาเขาออกเนี่ยมันก็จะต้องแจ้งความผิดเขานะถูกป่ะคะถ้าเอาเขาออกแล้วไม่แจ้งความผิดเขาแสดงว่าพวกคุณน่ะผิดดำเนินการทุกอย่างทำให้เขาเกิดความเสียหายนะพี่ไพศาลไอ้ตรงนี้มันจะเกิดช่องว่างอีกนะฮะ
0: ครับพอมีเวลาสัก2นาทีเศษๆเนี่ยนะฮะไม่แปลกนะคุณอดิศรเพียงเกตซึ่งก็อยู่พรรคเพื่อไทยที่ร่วมรัฐบาลนะผมเห็นแกโพสต์เรื่องเกี่ยวกับหัวสวนี่ก็รอบนึงแล้วนะนี่รอบนี้เรื่องแซะภาพชื่นมื่นสามบิ๊กสีน้ำเงินหนูเนพิพัฒน์รักกันปานจะกลืนเขากระโดงเขียนเป็นกลอนนะสุขใดได้เห็นเป็นขวัญตายากจะพรรณนาให้เหมาะสมเกาะกลุ่มกินประเทศเกลียวกลมราษฎรทุกระทมตรมหรือไทยรักกันปานจะกลืนเขากระโดงเอาไว้มัดโยงให้สงสัยยี่ห้อยมีดีที่ตรงใดจึงหลงไหลได้ปลื้มลืมไม่ลงสามก้อนเศร้าเนวินอนุทินพิพัฒน์พวกคุณจงรักกันรักกันรักกันตลอดไปแต่งบทกลอนให้ด้วยนะอดิศรเพียงเกตนะฮะแล้วมองแค่ว่าเน็บก็โอเคน่ารักแต่ไม่รู้ว่าทั้งสามคนที่เขาถูกเน็บก็จะคิดเกินเลยกว่าเน็บหรือเปล่านะเพราะว่าก็อุตส่าห์ร่วมรัฐบาลกันอยู่แท้
1: ๆก็อดิศรเป็นส.ส.อยู่ไหมฮะ
0: น่าจะเป็นอยู่นะน่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู่น่าจะเป็นบัญชีรายชื่ออยู่มีทำงานในสภาอยู่กัน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเล็กๆน้อยๆมั้งคะ
0: ดูคือซัดกันหนักๆเลยบางทีหยอกแบบนี้รู้สึกมันแบบมันมีเครื่องกันได้เหมือนกันนะรอดูเพราะว่าจู่ๆก็ออกมา 2-3 จังหวะละจังหวะเรื่องของหัวสวแล้วก็จังหวะเรื่อง หนูหนูเนพิพัฒน์เนี่ย
2: ครับ
1: ถ้าไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนไม่เคยรักกันมาก่อนคงไม่โกรธกันนะคะนะคะ
0: เอ๊ะผมทีแรกผมนึกว่าเขาเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบนะอ๋อเขาไปดูไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: คุณอดิศรอดิศรอดิศร
1: เขาจบมาจากขอนแก่นเออจบเทพศ
0: ิ
1: ล
0: ป์เหรอคะจบเทพศิลป์เราต้องตัดไปที่สัญญาณการถ่ายทอดสดเลยนะคุณอัน
1: เจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็น
0: ครับสวัสดีครับ

0: พรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับเพื่อรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครบ74พรรษานั่นเองครับในส่วนของกำหนดการซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นโดยตามกำหนดการแล้วเมื่อประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงในขณะที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจและภาคประชาชนต่างๆนั้นได้ยืนประจำจุดต่างๆไว้พร้อมแล้วทั้งในส่วนบนเวทีและด้านล่างเวทีนะครับซึ่งในส่วนผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ถือโคมเทียนไว้ในมือในส่วนด้านล่างเวทีก็จะหันหน้าเข้าสู่เวทีหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีกลางนะครับเมื่อจัดแถวไว้พร้อมแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งในส่วนของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาตั้งแถวทั้งในบนเวทีและด้านล่างเวทีก็จะถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมๆกับประธานในพิธีคือท่านนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาในส่วนของเสาหลักของการบริหารประเทศทั้ง3ส่วนนะครับก็คือทั้งฝ่ายบริหารคือนายกรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติคือประธานรัฐสภาและฝ่ายตุลาการคือประธานศาลฎีกาก็จะทำการวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินครับหลังจากที่วางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีครั้งนี้ก็จะถวายธูปเทียนแพคือเปิดกรวยกระทงดอกไม้เมื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้เรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและผู้ที่ร่วมพิธีทั้งหมดหันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์บนเวทีนั่นเองครับหลังจากที่ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ที่ยืนอยู่บนแถวประจำจุดบน

0: เวทีและด้านล่างเวทีได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วดนตรีก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อจบแล้วนายกรัฐมนตรีและภริยาหวนจะหันหน้าออกสู่ผู้เข้าร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะนำร้องเพลงสดุดีจอมราชาเมื่อร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบแล้วพร้อมๆกันดังในส่วนของประธานท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เข้าร่วมพิธีทั้งหมดนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวนำหลังจากร้องเพลงสดุดีจอมราชาจบทุกท่านแล้วก็จะกล่าวนำด้วยคำว่าทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งด้วยกันเป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับในส่วนของการจัดเวทีด้านบนเวทีนั้นก็จะจัดเวทีด้วยโดยที่จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ตรงกลางของเวทีในพระบรมฉายาลักษณ์นั้นด้านบนสุดของพระบรมฉายาลักษณ์จะเป็นพระปรมาภิไธยย่อวปรนะครับและด้านล่างของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นตราครุฑเป็นตราแผ่นดินประจำพระองค์นั่นเองครับส่วนทางด้านปีกขวาเมื่อเราหันหน้าเข้าเวทีปีกขวาจะประดับไปด้วยริ้วธงประจำพระองค์เป็นธงพระปรมาภิไธยพื้นสีเหลืองอักษรตรงกลางพระปรมาภิไธยวปรครับส่วนด้านฝั่งซ้ายของพระบรมฉายาลักษณ์นั้นก็จะเป็นริ้วธงชาติไทยครับนี่คือการจัดแบ่งเวทีซึ่งก่อนหน้านี้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนต่างๆได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินไว้ประดับทั้งในฝั่งของปีกซ้ายของเวทีและปีกขวาของเวทีโดยมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงกลางตอนนี้ได้มีผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและจัดแต่งต่างๆไว้ครบเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ณ บริเวณท้องสนามหลวงโดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน175รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะส่วนในภูมิภาคทุกจังหวัดก็จัดพิธีเช่นกันณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในช่วงเวลา 8:00 น.บริเวณท้องสนามหลวงนะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากประกอบไปด้วยประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะที่มาร่วมพิธีเมื่อช่วงเช้านี้และทั้งนี้นะคะก็เชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ที่ www.ocsc.go.th นะคะซึ่งสามารถเข้าไปถวายสัตย์ปฏิญาณได้ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงในช่วงเวลา 17:30 น.นะคะก็มีผู้เข้าร่วมพิธีที่จะถวายผ่านพุ่มนะคะในช่วงเมื่อเวลา 17:30 น.ค่ะและในช่วงนี้นะคะก็จะพร้อมกันบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อที่จะรอจุดเทียนค่ะส่วนในวัน

0: รุ่งนี้นะคะก็มีการจัดพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเพื่อทูลเกล้าถวายบริเวณที่โดยปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลนะคะซึ่งในวันพุธที่29กรกฎาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้ดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยค่ะสำหรับวัดไทยในต่างประเทศนั้นก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามความเหมาะสมต่อไปนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะและสำนักพระราชวังก็ยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่26กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่30กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทรงราชสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะแค่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์และชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาพึ่งพาอาศัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารก็ล้วนแล้วแต่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ทรงครองราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่ในการดำเนินโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น10โครงการนะคะก็ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวจังหวัดนครสวรรค์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น47แห่งทั่วประเทศค่ะยังมีโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการพัฒนาบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์โครงการพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเปรมประชาวนารักษ์ณพื้นที่ถนนกำแพงเพชร6แนวขนานคลองเปรมประชากรซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะได้พัฒนาพื้นที่จำนวน1ขออภัยค่ะจำนวน10ไร่ให้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์และพื้นที่เรียนรู้ของชุมชนทั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง

0: ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะซึ่งสายน้ำแห่งชีวิตที่มีได้หมายถึงแค่เพียงสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงสายน้ำแห่งพระราชฤทัยจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันและมั่นคงยั่งยืนในอนาคตสืบไปค่ะ
1: เป็นอย่างมาก
2: ท่านผู้ฟังคะโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเสียสละเวลาแรงกายและสติปัญญาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเช่นการขุดลอกคูคลองเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะในชุมชนต่างๆทั่วประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์904ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระราโชบายและสมพระเกียรติในระยะเริ่มแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์พื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่ชุมชนเล็กๆรอบพระราชวังดุสิตขยายสู่พื้นที่โดยรอบของประเทศไทยในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วยังมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่กำลังจัดอยู่ในขณะนี้นะครับโครงการที่ชื่อว่ากิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับกรุงเทพมหานครภาครัฐภาคเอกชนทหารตำรวจและประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับนอกจากมีโครงการนี้แล้วซึ่งกิจกรรมต่างๆตอนนี้จัดขึ้นบริเวณป้อมมหาการนะครับสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับและยังมีโครงการตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่10เพื่อปวงประชาร่มเย็นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นซึ่งถือว่าหลายทศวรรษมาแล้วนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชดำริที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงริเริ่มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็น

ังให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติก่อเกิดประโยชน์และก็สร้างสุขแก่ทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยครอบคลุมในทุกด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านการศึกษาด้านสังคม

ขื่นเขินให้สามารถกักเก็บน้ำได้2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยส่วนราชการในจังหวัดพิจิตรภายใต้กระทรวงมหาดไทยได้รับสนองแนวพระราชดำริตามพระบรมราโชบายร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่บึงสีไฟให้สวยงามและก็ทั้งยังพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการนี้ในวันที่23มีนาคม2567นั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นั้นบึงสีไฟครอบคลุมพื้นที่รวม 5,390 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 12.64 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประมงและการอนุรักษ์ระบบนิเวศอีกทั้งยังเป็นสถานที่เพื่อการกีฬาการท่องเที่ยวนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจที่มีเส้นทางจักรยานระยะทางกว่า 10.28 กิโลเมตรและก็ยังประกอบด้วยสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถและสนามพัมซึ่งได้พระราชทานชื่อไว้ว่าสนามจักรยานสรานจิตมงคลสุขมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้ใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายนี่คือโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับนอกจากนั้นยังมีโครงการอย่างเช่นโครงการแม่ขาโมเดลสำหรับโครงการแม่ขาโมเดลนั้นมีต้นกำเนิดจากดอยสุเทพดอยปุยไหลลงสู่ลำห้วยในอำเภอแม่ริมซึ่งก็หลอมรวมกับลำน้ำอีกหลายสายนะครับกลายเป็นคลองแม่ขาที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเชียงใหม่ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปิงรวมความยาวกว่า31กิโลเมตรเลยทีเดียวครับและด้วยการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ตลอดหลายศตวรรษทศวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คลองแห่งนี้กลายเป็นจุดรับน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนชุมชนโรงแรมตลาดและก็สถานประกอบการต่างๆด้วยนะครับทำให้แม่น้ำนี้นั้นเน่าเหม็นและก็คลองตื้นเขินด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่ใจดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองที่ไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้ำโดยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดทำแผนแม่บทคลองแม่ขาพุทธศักราช2561ถึง2565ครับที่มีวิสัยทัศน์นั่นก็คือคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขหรือแม่ขาโมเดลนั่นเองนะครับก็เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ขาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นช่วยให้น้ำไหลเวียนตลอดทั้งปีแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมต่างๆให้สวยงามเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและที่สำคัญก็คือให้ชุมชนนั้นมีส่วนร่วมและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้หลังมีการพัฒนาฟื้นฟูคลองแม่ขาเรียบร้อยแล้วนอกจากชาวบ้านผู้อาศัยริมสองฝั่งคลองแม่ขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วคลองแม่ขาแห่งนี้เองก็ยังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเช็คอินที่คลองแม่ขาแห่งนี้ครับนี่เป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาตามเป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำลำคลองและสายน้ำด้วยนะครับแล้วล่าสุดนี้ที่มีการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครง

0: การพระราชดำริตามพระบรมราโชวายก็เป็นการพัฒนาสายน้ำที่มารวมตัวกันณบริเวณป้อมมหาการก็คือคลองแสนแสบนะครับคลองเปรมประชากรและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์จะไหลมารวมกันที่จุดป้อมมหาการจึงเกิดการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาคลองทุกสายน้ำให้มีความน่าอยู่ร่มเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในการเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะคะซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569อย่างที่คุณบุญมาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไปกันได้ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและนอกจากนี้ก็ยังมีอีก4จุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะณที่แห่งนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ชมงานศิลปะการแสดงและจำหน่ายงานคราฟต์นะคะยังมีงานเทศกาลย่านหนังสือการจำหน่ายหนังสือมือสองยังมีชุมชนริมคลองที่จะมาร่วมกันออกร้านจำหน่ายสินค้านะคะแล้วก็ยังมีการแสดงบนเวทีด้วยที่บริเวณคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา30นาทีนะคะและจุดที่2นั่นก็คือคลองหลอดวัดราชนัดดาซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีโซนของดี50เขตนะคะซึ่งก็จะเป็นร้านค้าประเภทสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพของใช้ของฝากของที่ระลึกเสื้อผ้าโอท็อปบางกอกแบรนด์นะคะแล้วก็ยังมีโซนกินดีร้านอาหารของดีของ50เขตในราคาย่อมเยานะคะยังมีการแสดงบนเวทีและการแสดงดนตรีเปิดหมวกในช่วงเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีการให้บริการและช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและประชาชนทั่วไปอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการฝึกอาชีพบริการทะเบียนราษฎร์เช่นการทำบัตรประจำตัวประชาชนบริการจัดหางานและการแนะนำสิทธิและบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถนนคนเดินคลององอ่างนะคะที่นี่ก็จะมีร้านดังเยาวราชอย่างเช่นหอยจ้อปูทองเยาวราชลอดช่องสิงคโปร์ไอติมถั่วตัดผักชีนะคะที่นี่ก็จะมีการจำหน่ายและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประเภทประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนริมคลองค่ะยังมีการแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นที่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัยนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนค่ะสำหรับคลององอ่างนะคะและนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะคะสำหรับคลองพดุงกรุงเกษมค่ะที่นี่นะคะยังมีของกินค่ะจากตลาดนะตลาดนางเลิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดรุ่งเรืองบะหมี่เป็ดสอรุ่งเรืองขนมไทยข้าวเกรียบปากหม้อนางเลิ้งนะคะและนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแข่งเรือเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งจัดแข่งขันไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงบนเวทีที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนในแต่ละค่ำคืนมาให้ได้ชมกันนะคะยังมีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จะจัดไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้มีการเรียกให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้นะครับได้ยืนประจำจุดที่ยืนบนเวทีเรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็ยืนประจำจุดที่ยืนของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อรอประธานมาถึงพร้อมภริยาและเข้าสู่ขั้นตอนพิธีการลำดับต่อไปนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนั้นได้บันทึกในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยร้อยตรีประเสริฐบัวงามอดีตหัวหน้าศูนย์สาธิต1หุบพงษ์ได้บันทึกไว้ในหนังสือความประทับใจใต้เบื้องพระยุคลบาทว่าการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปี2520ข้าพเจ้าได้พาข้าราชการแต่งกายเต็มยศและประชาชนแต่งกายสุภาพสวยงามมาในงานพิธีตักบาตรและเลี้ยงพระเช้าที่สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระองค์ทรงพระเจริญโดยกล่าวว่าวันนี้เป็นวันมหามงคลอุดมฤกษ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชสมภพมาเป็นกษัตริย์ไทยพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมทำให้พวกเราได้มีที่ดินทำกินเป็นหลักแหล่งมีความสุขทั่วหน้าจึงขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดทั่วกาลนานเทอญเมื่ออส.ในหุบกระพงได้รับฟังดังนั้นก็มีความปลาบปลื้มใจและมีความประสงค์จะจัดพิธีถวายพระพรขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเนื่องจากยังมีชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาร่วมถวายสดุดีด้วยแต่จำเป็นต้องไปทำงานในเรือกสวนไร่นาในช่วงเช้าจึงได้มาขอร้องให้ข้าพเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้าสวนสาธิต1หุบกระพงให้ไปเป็นประธานในพิธีด้วยโดยกล่าวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับคำเชิญแล้วก็มาคิดว่าสถานที่จัดงานที่หน่วยอส.นั้นเวลากลางคืนก็มืดนักเพราะว่าไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงจึงได้สั่งให้อส.ทุกคนลูกเสือชาวบ้านรวมทั้งประชาชนทั้งหลายนั้นที่มาในงานให้นำเทียนไขมาด้วยคนละเล่มโดยได้จุดเทียนไว้ที่แท่นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เกิดแสงสว่างสวยขึ้นครั้นในเวลา20นาฬิกาข้าพเจ้าได้สั่งให้ทุกคนจุดเทียนขึ้นพร้อมกันและก็ได้สั่งรวมพลเมื่อพร้อมกันจึงได้กล่าวคำถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเสร็จแล้วก็ได้พร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหนึ่งจบและพากันเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมฉายาลักษณ์3รอบส่วนอส.ก็ได้วิทยุรายงานแจ้งเรื่องการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเข้าสู่สำนักพระราชวังณพระราชวังไกลกังวลเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับทราบเป็นระยะระยะจบจนพิธีนั้นนับเป็นครั้งแรกที่ริเริ่มเวียนเทียนแล้วก็เริ่มมีพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเกิดขึ้นที่ศูนย์สาธิตที่1หุบกระพงค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่การเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่ศูนย์หุบกระพงหนึ่งนั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2569แล้ว49ปีเกือบ50ปีแล้วนะครับปีหน้า2570ก็จะครบ50ปีในการที่ตั้งแต่วันริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่รัชกาลก่อนเลยทีเดียวครับการที่ประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมองค์กรต่างๆภาคธุรกิจต่างๆร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้เป็นการแสดงออกถึงว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการแสดงออกและแสดงความจงรักภักดีแด่สถาบันหลักของชาติหนึ่งในสถาบันหลักของชาติคือสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมาตั้งแต่ยุคโอ้ก่อนปู่ย่าตาทวดของเราก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อกำเนิดมีความเป็นประเทศไทยขึ้นมาเรา ก็จะมีสถาบันหลักของชาติแน่นอนแล้วคือชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ตั้งแถวประจำจุดที่ยืนทั้งบนเวทีและด้านล่างเวทีโดยผู้ที่ประจำจุดยืนบนเวทีนั้นในขณะนี้จะหันหน้ามาทางผู้ชมนะครับมาทางผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีส่วนผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีก็จะถือโคมเทียนหันหน้าเข้าหาเวทีคือหันหน้าเข้าหากันระหว่างผู้ที่ตั้งแถวยืนบนเวทีและด้านล่างเวทีนั่นเองครับ
1: ค่ะขณะนี้นะคะบริเวณท้องสนามหลวงนะคะก็ประกอบไปด้วยข้าราชการรัฐวิสาหกิจพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงประชาชนจิตอาสานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาไว้นะคะซึ่งสำหรับความหมายของจิตอาสาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับพ.ศ. 2542นั้นก็ได้ให้ความหมายของจิตอาสาไว้นะคะว่าจิตเป็นคำนามหมายถึงใจสิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและนึกคำว่าอาสาเป็นคำกริยาหมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะแล้วก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตนเองลงได้นะคะความหมายของจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงหมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งในและต่างประเทศที่สมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆค่ะและสำหรับจิตอาสาตามพระราโชบายนั้นแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะและสำหรับจิตอาสาพัฒนานั้นนะคะก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขนะคะและอื่นๆซึ่งก็แบ่งตามภารกิจเป็น8กลุ่มงานดังนี้นะคะนั่นคือจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชามีสุขหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิการขุดลอกคูคลองการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของศาสนสถานหรือสถานที่สาธารณะการจัดเก็บผักตบชวาการปลูกต้นไม้รวมถึงการพัฒนาโครงการต่างๆที่สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสางานประดิษฐ์และเผยแพร่งานศิลปาชีพซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่นำความรู้ทางด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเผยแพร่นะคะและถ่ายทอดเพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะยังมีจิตอาสาฝ่ายกิจกรรมนะคะ การแสดงและนิทรรศการซึ่งหมายถึงกลุ่มจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนในการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงและมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระราชกรณียกิจและเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาอย่างเช่นกิจกรรมการแสดงดนตรี

0: บริเวณลานพระราชวังดุสิตการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวงานมหาสงกรานต์ตำนานไทยเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกแก่แพทย์พยาบาลรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพค่ะยังมีในส่วนของจิตอาสาฝ่ายทะเบียนและข้อมูลนะคะซึ่งก็จะหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่ให้คำแนะนำและคำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนจิตอาสาและสุดท้ายนั่นคือจิตอาสาฝ่ายส่งกำลังบำรุงและสนับสนุนนะคะซึ่งหมายถึงกลุ่มงานจิตอาสาที่สนับสนุนอำนวยความสะดวกดูแลความเรียบร้อยจัดหาหรือบริการอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานทั้งยังมีจิตอาสาฝ่ายประชาสัมพันธ์จิตอาสาฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรนะคะซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจิตอาสาพัฒนาค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสาภัยพิบัติได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากสาเหตุอื่นๆนะคะที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรวมและการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเป็นต้นนี่คือจิตอาสาภัยพิบัตินะคะและจิตอาสาสุดท้ายนั่นก็คือจิตอาสาเฉพาะกิจค่ะจิตอาสาเฉพาะกิจก็ได้แก่กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์ให้ปฏิบัติในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆนะคะเป็นการใช้กำลังพลจิตอาสาร่วมปฏิบัตินะคะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งการเตรียมการการเตรียมสถานที่และการฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนจิตอาสานะคะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านบนเวทีได้ยืนประจำจุดยืนแถวต่างๆเรียงลำดับกันไปลดหลั่นกันไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยเต็มเวทีเรียกว่าอยู่ในความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีครบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของบนเวทีนั้นเป็นส่วนของตัวแทนจากภาครัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆผู้บริหารนะครับในชุดปกติขาวสวมหมวกปลอกแขนไว้ทุกสีดำนะครับแล้วก็ในมือก็จะถือโคมเทียนด้วยนะครับส่วนด้านล่างนั้นก็จะมีภาคเอกชนภาคประชาชนและก็ยังมีราชการบางส่วนก็จะยืนอยู่ที่ด้านล่างด้วยเหมือนกันนะครับโดยในส่วนด้านบนเวทีผู้บริหารต่างๆนั้นที่อยู่บนเวทีก็จะหันหน้ามาหาผู้ชมที่อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีนั้นก็หันหน้าเข้าหาเวทีเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์นั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทั้งหลายครับสำหรับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีอีกหลายโครงการเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวทั้งแม่น้ำทั้งคูคลองและแหล่งน้ำไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษานะครับแล้วก็ยังมีโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับและก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านอื่นอีกเช่นโครงการเกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาคือโครงการครูกอขอแล้วก็ยังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลสุขภาพในการเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยภริยาได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับและก็ได้ยืนเข้าประจำจุดพร้อมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็บนเวทีในขณะนี้ต่างก็หันหน้าเข้าหาพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกับผู้ที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อพร้อมแล้วก็จะมีการสั่งให้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรี
2: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวยหัตถ

0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียบร้อยแล้วนะครับและในช่วงเวลานี้นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและประธานศาลฎีกาได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ครับลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้และนายกรัฐมนตรีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหลังจากที่ได้มีการถวายวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินของ3หน่วยงานหลักๆนะครับคือด้านบริหารนายกรัฐมนตรีด้านนิติบัญญัติประธานรัฐสภาและด้านตุลาการประธานศาลฎีกาครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จพิธีการในการวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและถวายความเคารพหลังจากถวายความเคารพแล้วนายกรัฐมนตรีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปนะครับ
1: มือลง
0: ซึ่งหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วลำดับต่อไปนายกรัฐมนตรีจะได้กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลในลำดับจากนี้ไปครับ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเกื้อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกนิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างสวยในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้า

0: แสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก่อเกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิทธพรพิพัฒน์สวัสดิ์มงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเกลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าไว้ครับ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อสักครู่ด้วยการกล่าวนำทรงพระเจริญทรงพระเจริญและทรงพระเจริญ3ครั้งโดยผู้กล่าวนำคือประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยประสบกรณิกรชาวไทยที่มารวมพลังดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในครั้งนี้เรียกว่าเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องสนามหลวงในวันนี้เลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์เลยทีเดียวทรงทำรงไว้ซึ่งพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยและดุจดังสายน้ำแห่งลำคลองสายน้ำแห่งแม่น้ำซึ่งทุกสายน้ำในลำน้ำในประเทศนี้นั้นเปรียบประดุจดังสายพระบารมีที่รินไหลมาสู่อาณาประชาราษฎร์มิได้ขาดสายตั้งแต่ช่วงสมัยทุกยุคทุกสมัยมาเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นสายน้ำแห่งพระบารมีสายน้ำแห่งพระเมตตาที่มีต่อพระสุกนิกรไทยมาทุกยุคทุกสมัยครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท้องสนามหลวงได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุทุกสังกัดที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอยุติเวลาการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสจิรพงษ์จ้ะอะไรฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมแล้วช่วงนี้จะไม่พูดอะไรมากนะฮะช่วงหน้าฮะขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยสายหน้าใหม่ตอนนี้รอสายอยู่รอสายอยู่ทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะโทรมาขอเพลงกันได้เลยนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วนะครับวันนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะ022481366นะครับผมมีบ้านอ้อมีบ้านอ้อ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะโกรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับผม
2: ครับผม
1: พี่แมนโทรมาจากที่ไหนจ๊ะวันนี
2: ้ลำปางครับ
1: ลำปางอยู่อำเภอไหนครับพี่
2: อยู่อำเภอเกาะคาครับ
1: โอ้โหอากาศเป็นไงบ้างฮะตอนนี้อากาศดีป่ะ
2: กำลังปล่อยปล่อยฝน
1: โอ้โหฝนกำลังตกเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหบรรยากาศกำลังดีพี่แมนโทรเข้ามาวันนี้ฮะขอเพลงอะไรครับวันนี
2: ้สำนึกได้ก็สายเกินครับ
1: สำนึกได้ก็สายเกินของพี่พศใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ก็ทุกเสียงทุกสายแล้วให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำครับ
1: โอ้โหให้กับตัวเองเพื่อตอกย้ำทำไมเป็นงั้นอ่ะพี่โอ้โห
2: เราไม่รู้คุณค่าเขาไง
1: อ๋อก็เลยขอเพลงนี้เข้ามาสำนึกได้ก็สายเกิน
2: ใช่ครับ
1: โอ้ได้เลยครับพี่แม่ฮะเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับผมสายท่าไม้นะจ๊ะนะจากพี่แมนนะครับโทรเข้ามาโอ้โหลำปางเลยนะครับผมก็เพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำนึกได้ก็สายเกินจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เห็นว่าหักซ้ำฟ้าแต่สิให้ไอเจ็บซ้ำฟ้าบุญติสวัสดีครับเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยันอ้ายขาดใจบอกคิดว่าเจ้า

0: อะไรผมเลยดังๆคอ
1: นสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีม

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

ยิ่งดื่ม

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขณะนี้20:50 นะฮะขอพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับอะไรช่วงหน้าครับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงฮะคุยสายหน้าใหม่ให้สิทธิ์สายแรกเลยนะฮะที่โทรเข้ามาขอเพลงกับเราพร้อมพูดคุยกันหน้าใหม่นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสัก1รอบนะฮะ022481366นะครับผมชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า
4: พี่น้องสวมวิญญา

0: นี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: ขณะที่เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองโฆษกทม.3เตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอุทาหรณ์อย่าลงเชื่อทัวร์ราคาถูกผิดปกติย้ำไทยปลอดภัยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกับสภ.เมืองพัทยาเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย3รายที่ถูกขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติหลอกลวงผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาถูกก่อนลักพาตัวไปกักขังและเรียกค่าไทยถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผู้บังคับการตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวอินเดียทั้ง3รายหลงเชื่อบุคคลที่อ้างตัวเป็นผู้จัดการทัวร์โดยเสนอแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาต่ำกว่าปกติเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยกลับถูกแยกตัวจากคณะก่อนถูกพาไปขังและเรียกค่าไถ่จากญาติในต่างประเทศ

0: โดยคนร้ายยังใช้วิธีการทำร้ายร่างกายถ่ายภาพและวิดีโอส่งไปข่มขู่เพื่อเร่งรัดให้ญาติโอนเงินค่าไทยซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมด5รายแล้วอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนจึงอยากฝากเตือนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวโดยเฉพาะข้อเสนอที่มีราคาถูกผิดปกติหรือผู้ให้บริการที่ไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้พันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณปีละ 2.5 ล้านคนซึ่งถือเป็นอันดับ2รองจากจีนซึ่งช่วยทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นแต่จะมีผู้เข้ามากระทำผิดกฎหมายซึ่งมีสัดส่วนไม่ถึง 0.1% จึงถือเป็นส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพการจอมพลังบินด่วนลงใต้ลุยพื้นที่ระแงะซับน้ำตาครอบครัวทหารพรานผู้สูญเสียในการจอมพลังหรือการทัดพงไพบุญเวศซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองมาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมเดินทางมายังจุดตรวจบูเกะสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรีประโยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพันเอกอนิรุตดิษฐ์ประชารองผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอระแงะรวมทั้งประชาชนคอยให้การต้อนรับเมื่อถึงที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีประยงพากันจอมพลังดูความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเล่ารายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ทหารพลันไปจำนวน5นายก่อนที่การจอมพลังได้มีการมอบกล้องวงจรปิด500ตัวและอุปกรณ์การตั้งด่านตรวจชุดสะท้อนแสงไปกระจายตามจุดต่างๆเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ต่อมาการจอมพลังเดินทางไปยังบ้านเจ๊เกหมู่ที่2ตำบลบางงัวสโตอำเภอระแงะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดชรบมอบกล้องวงจรปิดให้กระจายไปติดตั้งตามชุมชนต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านเล็กที่153หมู่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะซึ่งเป็นบ้านพักของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาเจนะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ฐานพรานที่พลีชีพเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานซาการิยาโดยมีภรรยาและครอบครัวญาติซึ่งยังอยู่ในอาการโศกเศร้าคอยให้การต้อนรับซึ่งการจอมพลังมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับภรรยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากที่ต้องสูญเสียเสาหลักไปแผ่นดินไหว2ระลอกในมณฑลชิงไฮของจีนเกิดแผ่นดินไหวขนาด2ระลอกขนาด 5.7 และ 5.8 ในพื้นที่ห่างไกลของอำเภอชิงไฮเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ที่เบตไหหนานทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลชิงไฮก่อนช่วงเที่ยงวันนี้ตามระดับท้องถิ่นที่ความลึกเพียง10กิโลเมตรศูนย์กลางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เบาบางห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไฮออกไปประมาณ244กิโลเมตรประชาชนในเมืองซีหนิงสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายของบ้านเรือนสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเป็นปกติเนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่ในพื้นที่ประชากรน้อยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% อย่าแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
4: พอลซ่า

0: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะพร้อมแล้วนะจ๊ะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ะโรสสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับพี่มารีครับผม
2: จ้า
1: โอ้มื้อนี้โทรมาจากทางไหนน้อครับมื้อนี
2: ้ทางบางราศีสไลด์จ้า
1: ศรีสะเกษบ่ครับผม
2: ราศีสไลด์ศรีสะเกษจ้า
1: โอ้ฝนตกบ่ล่ะครับศรีสะเกษนี่เน
2: าะฝนตกดีอยู่เย็นอากาศเย็นดี
1: ตอนนี้ก็อากาศก็เย็นดีอยู่บ่ครับตอนนี
2: ้จ้าจ้า
1: โอ้มื้อนี้ครับผม
2: เปิดเพลงมวนแห้งมวนแห้ง
1: ขอบคุณหลายหลายครับผมขอบคุณหลายๆครับกินข้าวกินน้ำแล้วนะครับพี่มารีครับ
2: กินแล้วจ้ากินกับทอดป้าจ้า
1: โอ้โหกินข้าวกินน้ำพอดีเลยฟังเพลงเมื่อนี้พี่มารีขอเพลงน้อครับเมื่อนี้ครับ
2: ขอเพลงหนูมีเตอไร่อ้อยคอยรักหน่อยจ้า
1: โอ้ไร่อ้อยคอยรักเพลงนี้พิเศษในผู้ใดแน่นอนครับ
2: พิเศษเจ้าคนมีหูค่ะ
1: ไอ้ยังก็ครับเพลงยัง
2: เสียเพียงคนมีหูคนบ่มีหูก็บ่ต้องฟัง
1: เพิ่นฟังบ่ได้แล้วเพิ่นได้เลยครับได้เลยครับพี่มารีครับเดี๋ยวนุ่มน้ำมนต์จัดให้ด้วยครับเด้อ
2: จ้าจ้า
1: พี่มารีครับก่อนวางสายมื้อนี้ผมรบกวนพี่มารีพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้บ่ครับ
2: จ้าจ้าได้จ้า
1: เผ็ดเต็มขวด
2: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
2: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: น้ำจิ้มสุกี่สูตรพี่เกรียง
1: ตาพันท้ายนรสิง
2: ตาพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: ของสาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมในนุ่มน้ำมนต์จะไทยได้ครับเด้อ
2: จ้าจ้าจ้าน้ำไม่รอเด้อเลย
1: ขอบคุณหลายๆครับ
2: คนเบาอยู่นั่นล่ะคนเบาอยู่นั่น
1: ขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับพี่มารีครับ
2: สวัสดีจ้าจ้าจ้า
1: เอาละครับผมสายน้ำใหม่จากพี่มารีนะฮะศรีสะเกษบ่อไก่กันครับจากชัยภูมิใกล้ๆกันพี่น้องเขาในสารบ้านเฮานะครับผมอ่านช่วงนี้ให้ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้กันเลยนะครับแล้วก็ผลงานเพลงจากสายน้ำใหม่ด้วยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงนี้กันเลยจ้า

0: มาก
1: สนับสนุนโดยสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเพชรเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: คำว่าชูน้องบ่ได้อยากเป็นนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะจากเอ่ยการตองทุ่งเงินครับพี่น้องครับสังกัดแกรมมี่โกรฮะคำร้องทำนองลูกโด่ง500ตันฮะเรียบเรียงจินนี่ภูไทยครับโอ้โหแม่นเมาคำว่าสู้น้องบ่ได้อยากเป็นนี่กระแทกใจครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้จากเอ่ยการตองทุ่งเงินนะครับพี่น้องครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะทักทายพี่น้องสุขุสุขคนครับที่เขามารับชมรับฟังพี่น้องครับขอบคุณมากๆสวัสดีพี่ออยด้วยนะจ๊ะโหพี่ออยมาท้ายๆพอดีเลยเนาะอดฟังเพลงเลยพี่ออยโอ้โหยากเลยนะฮะทักทายทุกท่านด้วยขอบคุณมากนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะจ๊ะแอบอะไรเนี่ยเมาส์ดีเจอะไรเนี่ยพบดีเจโดนแกล้งจ้าหนึ่งอัตราโดนลุมโอ้โหผมไม่มีพวกซะด้วยทำไงแต่ทีเนี้ยเออมาตัวคนเดียวเลยยากเลยทีนี้นะฮะไม่มีใครช่วยผมเลยนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้ฮะจนถึง4 ทุ่มครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะแค่ขอเข้ามานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรแบบทักทายทุกท่านด้วยนะจ๊ะพี่เอนี่แบบโอ้พี่เอเหงาตลอดเลยผมไม่รู้ว่าพี่เอเหงาตลอดเลยพี่เอมาช่วงผมนี่ก็เหงาทุกครั้งเลยเออแล้วก็บอกคิดถึงด้วยนะคิดถึงจังเลยเนี่ยคิดถึงใครนะพี่เอไม่ระบุชื่อเลยคิดถึงผมใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะลืมพิมพ์ชื่อผมด้านหลังนะดูทรงละเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศกไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: รอบงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
6: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่ง

0: คาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่า

คลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคนเราคุ้มครองโทร1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านครับตอนนี้ก็ 21:48 ครับเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องสุขสุขคนที่กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อนะฮะติดตามรับชมรับฟังนะฮะคนอีสานบ้านเฮานะครับผมผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือจริงๆนะฮะจริงๆพยายามอยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะฮะอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่จะเปิดอย่างเดียวเลยนะฮะตามคำขอนะฮะขอบคุณมากๆครับยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับอยากให้เขามาเซินมามวนมาเซินฟังเพลงมวนพี่น้องครับเหตุงานมาเมื่อยๆนะครับผมฟังเพลงมวนๆกินข้าวฟังเพลงนอนสบายกับบรรยากาศชิวๆพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอจัดผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดิ์จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาท

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
3: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
4: พาวซ่า

0: รถชน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงของเรานะคะกับ3งานเพลงอุ้ยนะไปทางเศร้า

นิดนึงหลากหลายอารมณ์นะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับแพ้พรหมลิขิตนะคะงานจากพี่นกพรพนาเนาะนะคะไม่ได้เปิดหน้านานเลยเพลงนี้แล้วก็ต่อด้วยคนดีที่อ้ายบอกฮักนะคะพี่บุญตาเมืองใหม่แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เมียเก่าดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะแล้วก็รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะเห็นหน้าดีเจนะคะบานๆแบบนี้นะดีเจหน้าบานลูกตาลชนิชาเห็นไหมของจองไม่มีใครเล่นเล่นตัวเองก่อนนะเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจนะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะหลายๆคนเข้ามากันแล้วเนาะนะแล้วก็ช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net นะคะอันนี้ก็ฟังได้หรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะเอาไว้ในเครื่องเลยก็ได้อันนี้สะดวกสุดๆสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของทางอสมทของเราเลยนะคะกับ MCOT Connect นะคะชื่อแอปนะคุณผู้ฟังนะ MCOT Connect MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็รวมถึงข่าวสารจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะฝากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสำหรับ MCOT Connect นะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางของอสมท FM 95ลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะที่เพจก็กดไลค์ได้ TikTokIG มีหมดนะคะ YouTube มีหมดนะคะทุกช่องทางฝากกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันเนาะติดตามกันไว้อ่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเรามีกิจกรรมอะไรดีๆสนุกๆหรือว่ามีทริปท่องเที่ยวนะคอนเสิร์ตพิเศษอะไรก็ตามนะคะก็จะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ามากันแล้วนะคะหลายๆคนนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าจรดค่ําจรดดึกเนาะนะคะรอฟังเพลงนะคะเพลงไหนอยากฟังก็ทักทายฝากกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้นะจ๊ะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะจองสายหน้าไมค์กับแป้งๆได้เลยนะแป้งๆรอรับสายอยู่นะคะหรือว่าจะฝากเพลงมาอีกที่นึงอีกช่องนึงนะคะช่องทางนึงนะคะที่ SMS ของเราพิมพ์ข้อความในมือถือนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีเข้ามาแล้วนะคะคุณแม่รุนเลยข้อความแรกเนี่ยบอกสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีจากพี่คนโคราชนะบอกว่าขอสิทธิ์ของเจ้าของพ่อใหญ่ไม้ไทยนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกช่องทางตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเข้ามาได้เน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งที่022481366นะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้สักหนึ่งงานเพลงนะคะระหว่างรอสายกันแล้วกันนะฮะงานจากพี่ก้องไว้ไรนะคะจังหวะขึ้นมาสักนิดนึงโอ้ละเด้อ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วนะคะจากอ่างทองสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
2: ก็ชัดเจนครับ
1: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์โทรมาจาก
2: อำเภออำเภอชัยโยครับ
1: อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะอ่างทองวันนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกไหมคะ
2: ฝนกำลังลงเม็ดอยู่ปิดๆนะครับ
1: ตอนนี้เลยเหรอคะ
2: ครับ
1: โอ้แสดงว่าคืนนี้อากาศเย็นนอนสบาย
2: ก็อากาศกำลังพอดีครับ
1: พอดีเลยเนาะโอเคพี่สุวัฒน์กับตาเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าใหม
2: ่ก็เคยคุยหลายครั้งอยู่ครับ
1: เนาะแต่ก็เหมือนหายไปสักพักนึงด้วยไหม
2: ก็ฟังอยู่อะครับ
1: อ๋อฟังอยู่แต่ไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้โทรเข้าไปคร
1: ับ ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากๆวันนี้สะดวกโทรเข้ามาแสดงว่านอนดึก
2: อยู่ครับ
1: นะคะตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่คะพี่สุวัฒน์
2: ก็กำลังสูบน้ำอยู่ครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยอีกยาวไกลไหมคะทำงานถึงสักอีกกี่ชั่วโมงวันนี้
2: ก็ยังสว่างนะครับ

0: ยันสว่างงั้นก็ฟังยาวๆได้เลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้พี่สุวัฒน์ฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุจ๊ะ
1: ฟังวิทยุครับ
0: สัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: ชัดเจนอยู่ครับ
0: โอเคได้เลยสูบน้ำแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงเลยโทรศัพท์ดีมากๆเลยอ่ะตัดเสียงรบกวนหมดเลย
1: ก็อยู่ห่างอยู่ครับ
0: อ๋ออยู่ห่างอยู่โอเคได้ได้ไอ้ที่สูบน้ำนี่คือเข้าสวนนาหรืออะไรคะพี
1: ่เข้านาครับ
0: อ๋อเข้านาโอเคได้เลยนะคะ
1: ค
0: ยาวๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คอยนาที่อ่างทองครับ
0: โอ้โหคอยจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยคอยอยู่อ่างทองเลยใช่ไหมคะ
1: ครับคอยอยู่ที่อ่างทองจริงๆครับ
0: นี่แล้วนางที่ว่าเนี่ยมีตัวจริงไหมอ่ะ
1: อะไรนะฮะ
0: ที่บอกว่าคอยนางเนี่ยนางเนี่ยมีตัวจริงอยู่ไหม
1: ยังไม่มีครับ
0: นั่นแน
1: ่ยังโสดอยู่ครับ
0: นี่เนี่ยไงขายของไงโทรมาขายของไงมันเนี่ยแซวเล่นโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัฒน์ค่ะ
1: ก็ให้นกสุพรรณครับ
0: ค่ะคนเดียวเลยเหรอ
1: แล้วก็นุ่มน้องแต
0: ้โอเค
1: แล้วก็วันนี้สาวโคไทยด้วยครับ
0: โอเคเป็นเดอะแก๊งเนาะ
1: ครับแล้วก็น้องนัทส่งเสียงทุกสายเลยครับ
0: ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะ
1: ไอ้พี่ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
0: นี่นึกว่าจะลืมแล้วนะ
1: แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยครับ
0: น้องแป้งหลังไมค์ด้วยเนาะ
1: ครับ
0: โอเคได้เลยเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์ทำงานคืนนี้ยาวๆถึงเช้าเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยเขาบอกว่ายังโสดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ฟังไม่ได้โทรมาขอเพลงอย่างเดียวนะโทรมาบอกสถานะได้นะคะฟรีไม่คิดตังค์จัดให้นะคะสำหรับสายชีวิตใจของเราหอยนางที่อ่างทองชัยยามิชัยค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองนะคะซึ่งก็แนะนำงานเพลงที่เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ไม่ถึงของพี่สุวัฒน์เพราะว่าอยู่อ่างทองก็บอกคอยนางที่อ่างทองนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะยินดีจัดให้นะคะแล้วก็ฝากเพลงเข้ามาหรือจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็ยังมีอีก1สายนะคุณผู้ฟังที่เบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะ022481366นะคะทักทายสมาชิกของเราดีกว่าเนาะวันนี้โอ้โหนะคุณแม่อรุณบอกคืนนี้น่าจะไม่รอดถึงเที่ยงคืนแน่ๆนะง่วงซะละแม่เติมมั้ยแม่นะคะชากาแฟโอเลี้ยงอะไรก่อนแม่นะคะเติมมาแม่บอกไม่ไหวละลูกนะคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่นะง่วงก็นอนก่อนนะคะเอาสุขภาพเราไว้ก่อนนะคะพี่เออินทิราสวัสดีนะคะนี่มาละมาละนะคะพี่พีรพลพี่คันชิตพี่นักรบพี่ประเสริฐนะคะพี่สุพจน์ด้วยนะคะเพิ่มเติมนะพี่วานิสาน้องแชมป์นะคะพี่อภิสิทธิ์บอกรายงานตัวจ้าพี่จำเนียนบอกสวัสดีเจ้านี่พี่เล็กสีประดับบอกว่ารับชมรับฟังอยู่ที่พังงานะครับนะคะขอบคุณค่ะพี่อัมพลพี่นันทาพี่คำสอนนะคะบอกว่าดูทั้งโทรศัพท์แล้วก็ฟังวิทยุด้วยนะบอกสวยงามครับชอบชุดนี้ชอบเสื้อตัวนี้มีน้องๆหลายคนบอกชอบเสื้อตัวนี้มากนะคะขายต่อค่ะมาเอางี้เลยจำได้ว่าช่วงก่อนนู้นนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบว่าจะมีแฟนรายการที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์เนี่ยก็จะบอกว่าอุ้ยชอบเสื้อตัวนี้ชอบเสื้อนี้ส่งต่อค่ะอ่ะตรงนี้เลย เอาแบบนี้เลยเออเปิดเลยค่ะเปิดนะคะพี่สุนิสาค่ะเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์พี่จรูนหน้าแก้วพี่พีรพลพี่วิจิตรนะจ๊ะพี่เบเบลดด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วน้องคิตตี้พี่เดียวจรันระโนดนะคะพี่ประจวบนะจ๊ะพี่ปรีดาพี่ศักชัยค่ะขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่สมาชิกหนาแน่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะ SMSมีเพิ่มเติมด้วยนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็สวัสดีครับพี่ลูกตาลขอฟังเพลงครับผมกระเป๋าสมปองใกล้ชิดหรือเปล่าคุณน่าจะเป็นน้องชื่อน้องใกล้ชิดจากศรีสะเกษนะบอกฟังทุกวันเลยครับขอบคุณมากๆนะโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่จัดให้กันละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งงานเพลงที่โอ้โหเรียกว่าถล่มทลายตั้งสองสายแน่ สองสายเรียกว่าถล่มทลายได้ปะมันอยู่ที่ใจนะเขาบอกว่านะอย่างนี้เขาอยากฟังเพลงนี้มากเลยนะพี่อ้อมสุราแล้วก็พี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะไม่รู้ว่าเอาใจดีเจหรือเปล่าอะแต่ก็ให้อะให้ดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชลิชาเองค่ะ

0: ีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังเทพีบ้านพรายของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยนะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงมหานครไลฟ์เนาะเพราะว่าพี่กุ้งก็นะคะมาร้องเพลงให้เราฟังบ่อยๆนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราน่ารักมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเทพีบ้านไพรเนี่ยเขาร้องไว้ก็เลยมีบันทึกการแสดงสดมาฝากในช่วงนี้เอาจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวย

0: น้ำมันเครื่องพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่พาวซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: พาวซ่า
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งานจากวงฟินิกซ์นะคะกับโปรดมองโปรดโปรดมองเพลงนี้ความหมายดีมากพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมินะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะจ๊ะจันทละเด้อคุณพี่
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ใครอยากคุยสายหน้าไมค์ตอนนี้ทางสะดวกเลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ
3: สถานีรถไฟพัทลมท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ

0: ติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03 นะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังใครยังไม่ง่วงยังไม่รีบนอนนะทำงานอยู่เดินทางอยู่นะคะวันนี้วันหยุดด้วยเนาะนะคะอยู่กันยาวๆได้เลยแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวสักครู่ฟังเนาะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้เขาก็อยากคุยหน้าใหม่แต่ว่านะคะไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะมามีค่ะ
4: สวัสดีจ้ามามีเมื่อวานนี้ก็เป็นเจวันนี้เป็นมามีอีกละ
5: ปกติเราก็เรียกพี่มามีอยู่แล้ว
4: ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไงพี่อะไรเมื่อวานเนี่ยพี่อันนันท์จากโคราชเขาเรียกเจ
5: อ
4: ๋
5: อเขาเรียกเจ
4: เขาเรียกเจวันนี้เป็นมามีแล้วอะโอเคอะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะจ๋าวันนี้มีฝนไหมล่ะแถวนั้นแถวบ้านหนู
5: ไม่มีครับ
4: มี
5: แต่แดดคร
4: ับ หรอวันนี้มีแต่แดดหรอฝนไปไหนแล้วล่ะ
5: น่าจะไปอยู่แถวนครปฐมแล้วมั้งครับ
4: รู้ได้ไงว่าเขาไปอยู่แถวนครปฐม
5: นั่นไม่รู้สิ
4: เขาฝนไปไหนฝนไปอยู่แถวนครปฐมดูดินะน้องไบหัวเราะฮ่าๆหมายความว่าไงอ่ะนะเดอะแก๊งนี่ก็หนึ่งในแก๊งเฝ้าดีเจนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ลูกตาลทุกคืนเลยปกติหนูฟังช่วงกี่โมงถึงกี่โมงอยู่ยาวไหมอยู่ถึงเช้าไห
5: มไม่ถึงเช้าครับก็แค่ถึงแค่พี่เพชรช่วงประมาณ3:00
4: เกือบแล้วนะลูกเกือบแล้วเหมือนกันตีสามนี่เกือบเลยเหมือนกันตอนแรกบอกว่าก็ไม่เช้าหรอกค่ะถึงแค่พี่สีอย่างเงี้ยนะฮาเลยนะเมื่อกี้นี่นะโอเคแล้วช่วงนี้เรียนหนังสือไหมหรือว่าปิดเทอม
5: ช่วงนี้ปิดเทอมแล้วค่ะ
4: อ๋อโอเคก็นอนดึกได้เนาะ
5: ค่ะ
4: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะหนูดี
5: พี่ถึงใจเลยค่ะพี่ชัยโยธนวัฒน์ครับ
4: พี่ชัยโยธนวัฒน์นะคะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
5: แก๊งดีเจทุกคนครับ
4: มีใครบ้างอ่ะในแก๊งมีใครบ้าง
5: มีพี่ไบร์มีอุ้มมีมีฟ้าสายมีแวนประมาณนี้ครับ
4: น้องแชมป์ด้วย
5: ครับใช่ครับ
4: แล้วก็มีอีกป้าเห็นมีสมาชิกใหม่เข้ามาเยอะเลยนะ
5: พี่แบมครับพี่แบม
4: เลยเห็นน้องแบมไปอีก
5: เริ่มเลือนลางแล้ว
4: ต้องจดชื่อนะจดชื่อเนาะจะได้แบบว่าเรียกชื่อหน้าชั้นเรียนอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเข้าห้องเรียน
5: เช็คชื่อ
4: เช็คชื่อนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนฟังทุกวันเนี่ยจำได้หรือเปล่า
5: ต่อตรงๆนะครับจำไม่ได้ครับ
4: นี่จะว่าบอกตรงๆนะหนูจำได้ทุกตัวโถอ่ะมาเดี๋ยวพูดตามพี่ตาเลยนะคะ
5: ได้ค
4: ่ะขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: อร่อยครบรสในจบในขวดเดียว
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการคัน
5: สาเหตุของอาการคัน
4: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะขอบคุณที่โทรเข้ามาคุยสายด้วยนะ
5: ค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะเอาหายไปเลยโอเคในช่วงนี้นะคะเดี๋ยว4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้กับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะเริ่มต้นกระบวนพาเรตด้วยเพลงนี้เลยที่น้องหนูดีอยากฟังคิดถึงใจจะขาดคิดถึงใครไม่รู้เนี่ย

0: พา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เสียงงานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจัดให้เลยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะต้นขบวนพาเรตของเราจากสายหน้าใหม่นะคะน้องหนูดีนะคะกับเพลงคิดถึงใจจะขาดพี่เชยโยธนวัฒน์นะแล้วก็ต่อด้วยฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอพี่มนแคนแก่นคูณนะคะฝากมาจากพี่ดีนะคะพี่ดีโทรมาจากจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยนะคะเลยเป็นดีเลยนี่แล้วก็เอาต่อเลยนะคะนะคะตามรอยไม้เรียวพี่ไม้พี่รมพรนะคะจากพี่ยุพินนะคะโทรมาจากจังหวัดตากแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะจากพี่โหน่งลำปางค่ะขอบคุณทุกๆสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาฝากเพลงเอาไว้นะคะเดี๋ยวมีอีกนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยในชั่วโมงที่2ของเราสวัสดีพี่ตุ้มนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะจากทางหนองคายรับชมได้หรือเปล่าถ้าเป็นออนไลน์นะคะสามารถชมทางไลฟ์ได้ทางออนไลน์ฟังในเว็บไซต์ในแอปได้หมดเลยนะคะแล้วก็วิทยุก็ฟังได้นะคะแต่ว่าจะต้องหาเลขเมกะเฮิร์ตซ์ในทางอสมทไม่แน่ใจว่าที่หนองคายจะเป็นตัวเลขใหม่เลขอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆ เช็คให้พี่ประเดิมสวัสดีค่ะนะคะพี่จรัญทองบัวพี่สหรัฐนะพี่อมนบอกยาวไปจ้าชั่วโมงที่2นะคะน้องอุ้มมี่น้องอุ้มมี่บอกว่าน้องหนูดีบอกนครปฐมอะไรฝนตกนครปฐมนะพยากรณ์ละพี่นักรบสวัสดีจ้านะคะพี่จรัญบอกฝนตกนะแต่ไม่รู้แถวไหนเนาะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะนะแล้วก็พี่ฮาร์ทเหรอพี่ฮาร์ทพี่สมชาวนะคะขอบคุณมากเลยพี่สำลีพี่กา1บาทนะจ๊ะพี่นารีพี่พินวัลีนี่ค่ะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมพี่บ้านสวนที่รักแดรี่ของคนสวนนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงที่2ของเราแล้วก็พี่หนูเพียรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีงานเพลงที่ติดค้างกันไว้นะคะเหมือนจะเป็นเมื่อวานนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะวันนี้แนะนำมาอีกรอบหนึ่งนะพี่คำเพียรจากสกลนครนะคะงานจากสันติดวงสว่างนะคะเดี๋ยวจัดให้วันนี้เลยขาดคู่เลี้ยงควาย

0: นี่ไงนะมีน้องๆนะเขาไปหาข้อมูลมาให้นะให้พี่ตุ้มนะบอกว่าที่หนองคายเนี่ยรับฟังทางวิทยุนะคะที่102.5เมกะเฮิร์ตซ์นะเนี่ยขอบคุณน้องหนูดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณน้องมุกนะบอกว่าฟังทางออนไลน์อยู่ด้วยนะคะอยากขอเพลงแต่ว่าเขินหน้าใหม่ เอ็นดูไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกคุยหน้าใหม่ก็ฝากเพลงเอาไว้ได้นะคะพี่จะมีเวลาแล้วก็จัดให้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปกันต่อเลยกับจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้นะคะงานเพลงจากบุ๊กสุภการนะคะจากสังกัดบังเอิญมิวสิกกับเพลงในนามคนเก่านะคะแน่นอนเนี่ยคำร้องทำนองเนี่ยบุ๊กสุภการเขาแต่งเองแล้วนะคะส่วนเรียบเรียงนะคะจาก HD Studioโคกอิโดยสาขาสกลนครโหสุดๆนะชื่อสตูดิโอแล้วก็บุกสุภการแล้วก็รวมถึงวงบุกด้วยนะเขาช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เลยนะคะในนามคนเก่าบุกสุภการ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ไปกันต่อเลยนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะให้แล้วกันในช่วงนี้2งานเพลงมองข้าวงานจากโจอี้พูริสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับพันธ์วรการนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงที่พี่ไม่ใช่พี่สิเพลงพี่จ่อยแต่ป้าแป๋วป้าแป๋วจะลากระบังแนะนำเข้ามากับเต้ยก่อสร้างนั่นเองค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: 23:56 นะคะท้ายชั่วโมงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้จัดงานเพลงอัศนีวสันต์ให้กันแล้วกันนะคะกับก็เคยสัญญานะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมธิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น.จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: วลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงจ้ามาแล้วนะจ้าวันนี้ก็แอบโจนิดนิดนิดนิดนิดนิดนะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วนะคะสามผลงานเพลงค่ะตั๊กแตนผูกโบจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะตามมาด้วยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นจากพี่สุนารีราชสีมานะคะและปิดท้ายด้วยเต็มเหนียวไปเลยพี่นะคะเต็มเหนียวจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: ฮีทมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทกาช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่าก
0: ราบสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้เที่ยงคืน13นาทีอยู่กับน้องเมธิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอทักทายคุณผู้ฟังทั้ง3แพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มตอนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีการไลฟ์นะคะสตรีมเนี่ยหลากหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ TikTok ส่วนตัวนะคะของเมธิชาแล้วก็นี่ด้วยนะM-COT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศ

นะจ๊ะวันนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่ามีใครได้หยุดไม่ได้หยุดนะคะหรือว่าไปร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงยังไงก็บอกกันมาได้นะคะบอกกันมาบ้างเคาะเคาะก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบอกกันหน่อยนะว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงนะคะวันนี้ใครที่ไม่ค่อยได้โทรหาน้องเมย์เลยหรือว่าเอ้ยโทรมายังไม่ติดก็จะบอกว่าพยายามค่ะพยายามหน่อยสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะมีคนบอกว่าโทรหลายครั้งมากๆเลยไม่ติดสักทีครั้งนี้เพิ่งจะโทรติดมันต้องมีความพยายามเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยน้องเมย์ก็เปิดแบบอย่างเงี้ยให้เปิดสายให้โทรกันทุกๆวันอยู่แล้วเนาะมันต้องมีสักวันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันที่เป็นของเราเห็นไหมบางคนที่โทรติดแล้วติดอีกก็มีใช่ไหมล่ะเออมันต้องรู้จังหวะพอฟังไปเรื่อยๆมันจะรู้จังหวะเองน่าจะต้องโทรช่วงประมาณแบบเที่ยงคืน10นาทีประมาณเนี้ยที่หนูเดาๆนะประมาณเที่ยงคืน10นาทีเนี่ยคือเตรียมโทรได้เลยนะคะแล้วก็โทรไหลมาได้เรื่อยๆตลอดทั้งชั่วโมงนะคะจนกว่าจะถึงสายที่2เนี่ยเออนะช่วงเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืน10นาทียาวมาจนถึงตี1ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าบอกเป็นทริคไปนะบอกว่ามาดูแห่เทียนที่อุบล นะครับแห่เทียนที่อุบลเหมือนกับว่าเพื่อนน่ะเป็นมิสยูนิเวิร์สที่อุบลราชธานีนะคะเพื่อนก็เคยไปร่วมกิจกรรมแห่เทียนเหมือนกันช่วงนี้นี่หลากหลายพื้นที่นะคะเขามีแห่เทียนพรรษามีอะไรกันใช่ไหมนะเราก็ไปร่วมสักการะอะไรต่างๆอย่างนี้ได้เลยนะคะหลากหลายพื้นที่บอกกันมาได้นะเผื่อว่าจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ได้นะคะก็การเป็นนักจัดรายการมันอาจจะดีอยู่อย่างนี้แหละเออว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้ได้อยากจะให้บอกอะไรนะคะอยากจะให้ขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรยังไงเนี่ยเราจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อย่างคุณลุงที่น้องเมย์ไปช่วยที่บางปูใช่ไหมเออก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาก็พิมพ์มาบอกนะว่าโอเคตอนนี้ก็จะมีเรื่องของดูแลการรับส่งไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกับกู้ภัยอีกทีนึงแต่ก็เห็นว่าไอ้อย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือไปประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องยอมรับนะว่าคนที่เดือดร้อนค่อนข้างเยอะมากๆวันนี้มาสักครู่นี้แวะร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าเจอคนไร้บ้านเนี่ย3คนนอนเรียงกันหนูแบบโหก็ไม่ได้ใช่ร้านใหญ่อะไรด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นศูนย์รวมขนาดนั้นแต่แบบคนไร้บ้านนอนเรียงกันแล้วขอโทษนะคะคนไร้บ้านไม่ได้ดูไร้บ้านนะคะดูแบบว่ามีกระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าลากมีนาฬิกาใส่แบบเฮ้ยเลยอ่ะหนูยังคิดเลยโอ๊ยถ้าเมื่อกี้นะแบบออกมาเร็วกว่านี้อาจจะเดินไปถามเนี่ยว่าแบบอะไรยังไงเพราะเมื่อกี้แอบถามพนักงานแล้วพนักงานเขาบอกว่านอนอยู่ตรงนี้เป็นประจำแล้วก็จริงๆบ้านเขาอยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหรอแบบเขาบอกว่าเขามาทำงานแล้วโดนหลอกหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงเนี่ยหนูผ่านแวบเดียวมันไม่มีเวลาที่จะได้แวะน่ะเออไม่อย่างนั้นอาจจะแบบเดินไปคุยกับเขาสักนิดนึงนะคะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วว่าอยากฟังผลงานเพลงไหนนะจ๊ะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะไม่เปลี่ยนเบอร์เลยตอนนี้ไม่เปลี่ยนใจด้วย ก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่เปลี่ยนใจจากน้องเมย์ด้วย หยอดแล้วหยอดอีกนะ022481366เมื่อสักครู่มีขอมา2ซิงเกิลนะคะแผลใหม่จากพี่จินตลาผู้ลาบแล้วก็อีกท่านนึงขอเพลงจากคอยนวลที่สวนลำไยใช่ไหม Os4S เดี๋ยวนะขอเลือกแบบสุ่มได้ไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบ2,050 50 2วันหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลอ่ะได้คอยนวลที่สวนลำไยนะคะ ไม่รู้จะทำยังไงอะเวลาก็จำกัดนะนี่ถ้าแบบว่าไม่จำกัดนี่หนูจะแบบจัดรายการสัก24ชั่วโมงจะได้เปิดเพลงให้มันครบเนาะอ่ะคอยนวลที่สวนลำไยจากพี่ออส 4S ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิวๆใจแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตคอเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหอยู่ริมถนนเหรอจ๊ะ
2: เปล่าครับ
1: อ้าวจริงเหรอ
2: ครับเข้าเวรอยู่ครับ
1: เข้าเวรอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: จังหวัดตากครับชายแดนจังหวัดตาก
1: เป็ดฮะชายแดนด้วย
2: ครับ
1: ปลอดภัยนะ
2: ตชดครับ
1: เป็นตชดเหรอคะ
2: ครับผม
1: โอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่กันเยอะไหม
2: เยอะครับ
1: จังหวัดตากนี่อยู่ติดชายแดนของประเทศอะไรคะ
2: พม่าครับ
1: พม่าเหตุการณ์สงบดี
2: สงบครับสงบช่วงนี้สงบครับ
1: ใช้คำว่าช่วงนี
2: ้ครับ
1: แล้วมันมีช่วงไหนที่มันไม่สงบด้วยหรอคะ
2: มีเรื่อยๆครับก็เป็นพวกเขาลบกันเองครับ
1: ฮะอ๋อที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นแบบว่ามีผลกระทบอะไรบ้างชาวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็มีชาวบ้านอาจจะมีลูกกระสุนปืนที่ว่ามันมาฆ่ามาฝั่งไทยบ้างครับใช่คร
1: ับ แล้วที่เขาบอกว่าอะไรเครื่องบินผ่านมาแล้วก็ปล่อยปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งมาแถวบ้านเรานี
2: ่ได้ยินครับได้ยินถึงฐานเลยครับ
1: โอ้หรอ
2: ครับผม
1: แล้วชาวบ้านเขาว่าไงกันบ้างระหวาดกลัวไหมหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ชาวบ้านก็ตกใจครับแต่ว่าก็ไม่มีผลกระทบอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติ
1: หนูเคยไปถามชาวบ้านศรีสะเกษมาเขาบอกอ๋อชินแล้วหนูแบบเดี๋ยวมันจะชินไม่ได้สิ
2: ครับผม
1: เออเนา

0: นะคะแต่ว่าก็ต้องแต่ว่าปกตินี่เขามีการฟิตซ้อมมีอะไรอย่างนี้ไหมซ้อมหนีภัยซ้อมอะไรเงี้ย
1: ก็ชาวบ้านก็อยู่กันใช้ชีวิตปกติแล้วครับแต่ว่าพอมีเสียงปืนเสียงอะไรก็เขาก็ระวังกันเท่านั้นเองครับ
0: มันมีสิทธิ์ที่จะแบบว่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเขาลบกันเองอะเข้าใจแต่ว่าบางทีเขาว่ายิงผิดไหมอะ
1: มันก็มีบ้างครับลูกกระสุนอาจจะข้ามาบ้างครับ
0: บางทีก็สงสัยเหมือนกันอย่างเวลาพวกแบบเด็กช่างตีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหนูก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะว่าเขามีอาวุธกันเนี่ยแล้วเขาไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมกันหรือไงเห็นแบบโดนลูกหลงใส่ชาวบ้านตลอดเลยงงอ่ะยิงยังไงนะคนชาวบ้านเขาไม่รู้อีหนุ่ยอีเนี่ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาลบกันสองฝั่งก็เข้าใจได้ว่าทั้งสองฝั่งอ่ะก็ต้องมีการระวังตัวแต่ชาวบ้านน่ะไม่ได้ไปลบด้วยไงก็ไม่ได้ระวังตัวสักเท่าไหร่เวลามันโดนอะไรอย่างเงี้ยมันอันตรายเนาะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้อาหารการกินโอเคใช่ไหมคะสบงเสบียงถึงเนาะ
1: ครับถึงครับถึงครับ
0: เป็นห่วงจังเลยชายดงชายแดนเนี่ยนะคะแล้วต้องอยู่อีกนานไหมคะ
1: อะไรนะครับ
0: ต้องอยู่อีกนานไหมคะจะได้เวรพักอะไรบ้างไหม
1: ก็มีเปลี่ยนเวรบ้างครับ
0: เปลี่ยนเวรบ้าง
1: การ15วัน10วันเปลี่ยนทีนึงครับ
0: เพราะว่าเคยแบบเห็นแบบพวกพี่ๆอ่ะน้องเมย์ก็เคยอยู่ทบเนาะแล้วเหมือนแบบพวกพี่ๆเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังเวลาร้องเพลงงานอะไรนะพวกงานมุทิตากับงานแบบเขาเรียกอะไรทหารพันศึกอะ
1: คร
0: ับ ก็จะมีไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดบ้างเหมือนกันก็ไปเจอพวกพี่ๆเขาที่อยู่ตามชายแดนก็ไปนั่งคุยกับเขาอะเขาบอกว่าอยู่ป่านานๆมันเครียดนะ
1: ก็เดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันอะไรมันเข้าถึงหมดครับ
0: มันก็พอจะมีอะไรทำใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีอะไรที่แบบแนะนำคนที่ชอบเดินป่าคนที่ชอบเข้าป่าไหมคะแบบว่าเวลาเจอสัตว์มีพิษแบบงูหรืออะไรเงี้ยต้องทำยังไงอะคะ
1: ก็อย่าไปทำร้ายเขาเท่านั้นเองครับก็คือถ้าเห็นก็เราก็หลบได้ก็หลบเท่านั้นเองครับ
0: ไม่กลัวเขาทำร้ายหนูซะหน่อยหรอกลัวหนูไปทำร้ายงูอย่างเงี้ยหรอกำลังคิดอยู่ไงกำลังวางแผนกับเพื่อนๆว่าแบบเอ้ยอยากจะไปโดนปงเดินป่าอะไรกันก็เลยแบบเลยมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาเพราะพี่บอกว่าก็อย่าไปทำร้ายมันก็พอได้ยินไหมพี่แป้งเวลาเข้าป่าอย่าไปทำร้ายงูนะแทนที่เราจะกลัวนะเขากลัวเราเหมือนกันเนาะก็ถูกเพราะว่าจริงๆพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนหรอกเนาะ
1: ใช่ครับใช่เขาเห็นบางทีเขาเห็นเขาก็หลบแล้วครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาก็เราก็ตกใจเขาก็ตกใจเรา
1: ครับ
0: ประมาณนี้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่เติ้ล
1: มนรักลูกทุ่งครับยอดรักสลักใจเป็นผู้ร้อง
0: ได้เลยได้เลยหอมเอ่ยหอมดอกกฐินนะ
1: ครับผม
0: แล้วแถวนั้นมีดอกกฐินให้หอมไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีครับ
0: ขอโทษมองซ้ายมองขวาหาดอกกฐินมากินอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: โอเคมีคนที่ชื่อกระต่ายพันนิพาเข้ามาใน Facebook Live LTM FM 95ด้วย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าใช่ศิลปินหรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอเข้าไปดูด้วยว่าเอ๊ะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นแอดแฟนคลับ
1: อ๋อครับ
0: ตกใจเหมือนกันเอ๊ะมีด้วยเหรอปกติไม่ค่อยเข้ามาอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: ทุกเสียงทุกสายเลยครับทุกคนเลยครับ
0: เอาเป็นว่าน้องเมย์เป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆด้วยนะทำงานกันสู้ๆค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่เติ้ลแล้วเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อ่ะผลงานเพลงนี้นะคะมนรักลูกทุ่งนี้หวานๆซึ้งๆเลย

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหตอนนี้นะครับช่วงนี้ออกกำลังกายบ่อยแล้วมันปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยคุณผู้ฟังจ๋าเมื่อกี้ก็เพิ่งออกมานะคะตอนนี้ก็รู้สึกแบบปวดขาใช่ย่อยเหมือนกันใครนะคะที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าจะเป็นขับรถทางไกลให้สุกกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและสบายนะคะแบบหลับสบายได้เลยนะมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับไปเลยนะคะขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสูตร

สวัสดีพี่น้องชาวเพื่อว่าที่ชำระทุกคนนะครับนะครับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลนะครับขอเสียงคนสวยนะครับถ้าลองได้ลองทายได้แล้วพี่น้องได้นะครับ

0: ขอบคุณครับนะครับรู้สึกเป็นเกียรติหลายๆกับพี่น้องนะครับขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลาก่อตัวเองกันแล้ว

ใช่ไหมเออแต่ว่าเราอาจจะใช้ไม่ถูกสถานการณ์ในทุกครั้งไปเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเวลาที่เขาเดือดร้อนนะคะในเวลาที่เขาเนี่ยเราเอาใจเขามาใส่ใจเราไงเราก็คิดว่าเอ้ยถ้าเราเดือดร้อนเราก็อยากให้มีคนช่วยใช่ไหมล่ะช่วยได้นะคะแต่ช่วยตามอัตภาพที่เรามีและไม่เดือดร้อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเรากําลังช่วยเขาแล้วเราเริ่มเดือดร้อนและอันนี้ก็ไม่ควรมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มีการโพสต์เหมือนกันนะคะว่าแบบเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นแล้วรู้สึกสุขใจจังเลยเออแต่นี่คือการไม่รักตัวเองหรือเปล่าอันนี้เขาก็ออกมาถามชาวเน็ตนะคะว่าเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นคนอื่นมีความสุขแล้วเขามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแบบช่วยไม่ได้อะเขาจะทุกข์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยนะพี่เขาแค่เป็นคนดี จริงๆคือเขาแค่เป็นคนดีแต่การเป็นคนดีเนี่ยเราก็จะต้องรู้ลิมิตตัวเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เดินทางสายกลางนะคะถ้าอะไรที่มันมากจนเกินไปหรือว่ามันน้อยจนเกินไปไม่ช่วยใครเลยอย่างเงี้ยไม่มีเมตตาปราณีกรุณาอะไรเลยอันนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้เดินทางสายกลางนะคะบางทีมันก็จะทำให้สังคมมันอยู่ยากมันก็ไม่ผิดหรอกถ้าเราจะไม่ช่วยใครเลยหรือว่าจะไม่เมตตาใครเลยหรือจะไม่ทำอะไรเลยแค่อย่าไปบดบังหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นก็แล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็เดินทางออกต่างจังหวัดไปท่องไปเที่ยวไปนู่นไปนี่กันใช่ไหมแล้วก็มีช่วงแบบโอ้ยไหนจะแบบวันเฉลิมพระชนมพรรษานะคะแล้วก็มีทั้งวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆมันมาต่อกันเนาะนะคะช่วงนี้ก็เวลาเดินทางไปไหนนะคะหยุดยาวแบบนี้ก็ต้องลดความเสี่ยงของรถยนต์นะคะที่จะไปเสียกลางทางต่างๆนะเราก็ต้องมีการเช็คนะคะไม่ว่าจะเป็นการเช็คระบบเบรกตรวจเบรกตรวจแป้นเบรกนะคะหรือแม้แต่ผ้าเบรกก็ควรจะตรวจนะจะเข้าศูนย์บริการนะน้ำที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนน้องเมย์ว่าจะเปลี่ยนหลายรอบแล้วเหมือนกันลืมสนิทเลยตรวจสภาพยางหน่อยนะคะถ้าสมมติว่ามันปัดแล้วเรียงแบบทัศนียภาพมันไม่ได้อะหรือแม้แต่ช่วงนี้ฝนมันตกหนักถ้ามันตกหนักมากๆจริงๆแบบมองทางไม่เห็นควรจะชิดซ้ายแล้วจอดก่อนนะบางทีเราแบบอย่าไปฝืนมันอันตรายแล้วก็ไม่คุ้มเสียจริงๆนะคะยางรถยนต์จ้ายางรถยนต์ถ้าดอกยางมันอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานอย่างเงี้ยมันก็ลื่นได้อันตรายได้เพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะแบตเตอรี่ตรวจขั้วแบตนะคะเช็คกำลังไฟว่ามันเสื่อมหรือเปล่าต้องเปลี่ยนหรือยังปกติมันเปลี่ยนเท่าไหร่นะ2ปีครั้งใช่ไหมก็ไปตรวจนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่างๆนะตรวจระดับน้ำมันเครื่องหากต่ำกว่ากำหนดก็ให้เติมหรือให้เปลี่ยนนะคะมีคนสะอึกแน่นอนเพราะว่ามีคนเขาแบบว่าลืมไปตรวจไปเช็คสภาพรถใช่ไหมล่าสุดโดนไป12,000นั่งเศร้าอยู่นะ นั่งอยู่ข้างๆอยู่เนี่ยนั่งเศร้านั่งงึดอยู่เนี่ยเดือนเนี้ยระบบไฟนะคะตรวจไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกนะคะก็เช็คให้ดีเพราะว่าพูดกันตรงๆเลยหนูเนี่ยเป็นคนขับรถยนต์แล้วเวลาเจอมอเตอร์ไซค์ที่แบบไฟท้ายมันเสียไม่เห็นนะบางทีอ่ะมันขับมาเร็วๆอ่ะไม่เห็นจริงๆนะต่อให้เขาชิดซ้ายแล้วก็เหอะแต่แบบบางทีมันหูถ้าเขาไม่กำเบรกอ่ะจะไม่เห็นเลยว่าเอ้านี่มอไซค์เหรอถ้าเป็นไปได้พยายามนะคะพยายามอันนี้วิธีแก้เบื้องต้นที่คิดว่าทำได้ก็คือใส่เสื้อที่มันเป็นสะท้อนแสงอ่ะที่มันเป็นเสื้อโค้ทเสื้อคลุมอย่างนั้นอ่ะเวลาเราขี่มอไซค์เราก็จำไว้เลยว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อโค้ทตัวนี้หรือเสื้อกั๊กสะท้อนแสงแบบนี้นะคะเราก็ขี่มอไซค์เพราะว่าเราบางทีคนขับขี่มันอาจจะไม่รู้หรอกว่าไฟท้ายของเรามันตัดไปตอนไหนใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบใส่แบบเสื้อกั๊กไว้แล้วอ่ะอย่างน้อยอ่ะรถยนต์เขาขับมาไกลๆอ่ะเขาจะมีไฟหน้ารถเขาอยู่อ่ะมันจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นหนูว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องของเสื้อโค้ทที่มันสะท้อนแสงได้นะก็ใส่เอาไว้ด้วยนะจ๊ะคนอื่นเขาจะได้เห็นตัวเองนะจ๊ะนะคะเครื่องปรับอากาศเย็นดีหรือเปล่านะคะมันช่วยอะไรบ้างช่วยลดความอ่อนล้าของผู้ขับขี่สังเกตไหมว่าถ้าเวลาเราเจอแดดแรงๆแดดร้อนๆเนี่ยบางทีมันเพลียนะมันจะหลับนะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอ่ะ
สำหรับตอนนี้เราไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับ

0: แท็กซี่วันนี้มีเสนอผลงานเพลงสถานีน้ำตามานะคะจากพี่ต้นชลบุรีเดี๋ยวจัดให้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้ชั่วโมงหน้านะคะน้องเมย์ยังขอหนึ่งสายหน้ามาอยู่นะคะมีคนเผาถ่านพี่ธินกรระยองน้องเมย์เปิดให้แล้วเนาะนะคะแล้วก็มีเมื่อกี้มีขอเพลงน้ำตาจระเข้ผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยก็จัดให้จับให้อ่ะตอนนี้ใครอยากฟังผลงานเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะแนะนำมาได้เลยค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะยังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะอ่ะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าสบายดีนะจ๊ะ
5: เอ้ยสบายดีค่ะเมื่อกี้เห็นว่าคุยกับตำรวจตชด.ใช่ไหมคะแต่เขาอยู่แม่สอดเน
4: า
5: ะ
4: แล้วพี่อยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: แต่พี่อยู่นี่ค่ะพี่ไม่ใช่พี่แล้วนะยายแล้วนะ
4: เรียกพี่นั่นแหละเผื่อจะได้15
5: อีก2ปีจะ80แล้ว
4: เรียกพี่ได้มั้ย
5: อายุจะ80แล้วฮะเนี
4: ่
5: ย
4: ไม่เป็นไรหนูจะเรียกพี่ยังสาวยังสวยยังสับคลั่งมีหนุ่มมาจีบป่ะเนี่ย
5: อยู่หน้าวัดดงปูค่ะอยู่หน้าวัดดงปู
4: ค่ะ
5: แล้วเลยบ้านพี่ไปหน่อยก็จะถึงค่ายตชด334ค่ะแล้วอดีตนะคะสมัยก่อนไปเป็นครูอยู่ที่อำเภอพบพระค่ะ
4: อืมเหรอคะ
5: ค่ะแล้วก็พบพระนั่นเมื่อก่อนเป็นไม่ใช่ชื่อพบพระนะคะเออะเอผะพออาผะเผะผะแปลว่าที่โคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อืมแล้วสอนอะไรอะคะ
5: สอนโรงเรียนประชาบาลค่ะ
4: เป็นแบบวิชาอะไรบ้าง
5: อุ้ยสอนเด็กเล็กเลยค่ะป.1 เลยค่ะ
4: อุ้ยเลยนะ
5: แล้วก็มีแต่ขี้โคลนค่ะเพ้อพระทีนี้ไอ้เราก็เวลาเราพูดกับเพื่อนอะไรก็เขาก็เขียนไม่ถูกเนาะเออะเออพอเออเพ้อพระอย่างเงี้ยนะ
4: ค่ะ
5: ก็เลยคุยกับคุณครูใหญ่บอกว่าเราเปลี่ยนเป็นพบพระดีกว่า
4: จะได้เข้าใจง่ายเรียกง่าย

0: 0นะคะ
1: 2510
0: เกิดแล้วยังล่ะคะ
1: โอ้ยแม่หนูกี่ขวบเองแม่หนูไม่น่าจะยังน่าจะยังไม่รู้จักคุณพ่อเลยค่ะแม่หนูน่าจะกำลังเรียนหนังสือ
0: สมัยนั้นนะคะม่อนหินเหล็กไฟนะคะ
1: ค่ะ
0: พอไปถึงที่ตีนดอยนะคะกว่าจะขึ้นนะคะไปถึงนั่น7โมงนะคะตี4ตี5ยังขึ้นไม่ถึงข้างบนเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะทางมันลำบากมากเลย
1: ใช่ไหมเข้าใจเลยว่าครูสมัยก่อนทุ่มเทมากนะ
0: แล้วเคยขึ้นเครื่องบินฮอนะคะ
1: เหรอ
0: เขาเรียกเรือบินเมียงปอเมียงปอ
1: น่ารักจังเรือบิน
0: สมัยนั้นคอมมานิสต์ก็เยอะนะ
1: ประตู
0: ไอ้ที่เครื่องบินก็ไม่ปิดมีแต่ปืนแล้วก็เข้าสาร4กระสอบ5กระสอบตอชดออีกไม่รู้กี่นายแล้วครูอีกตอนนั้นนะแล้วก็เวลาจะขึ้นก็เว้งวางเห็นนานิดเดียวผ่านช่องแคบผ่านห้วยน้ำนักอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แล้วส่วนใหญ่เป็นป่าเหรอคะ
0: เอ้าเป็นป่าขนาดนั่งรถเครื่องรถยนต์เนี่ยนะคะวิ่งกวางวิ่งขึ้นหน้าเลยค่ะ
1: เหรอ
0: เดี๋ยวนี้ไปดูเหอะล้นหมดเลยไม่น่าอยู่เลย
1: แล้วจริงๆชอบแบบไหนมากกว่ากัน
0: ก็ชอบอย่างนั้นแหละค่ะตอนนั้นอายุยังไม่มากนะคะอาย
1: ุ
0: 20เกิด2491อายุ20ขึ้นม่อนที่เหล็กไฟแล้วก็ไปเจอบ้านเจดีโคจากเจดีโคก็ไปซอโอจากซอโอก็เลี้ยวไปพบพระเลยค่ะนอนกลางป่าค่ะรถเนี่ยบางทีไปนอนกลางป่า
1: แล้วนักเรียนนะคะมาโรงเรียนยังไงกัน
0: นักเรียนเขาก็เดินมาค่ะ
1: ไกลไหมประมาณ
0: โอ้ยเราต้องพูดภาษากะเหรี่ยงได้นะ
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: แล้วตอนนี้ยังจำได้อยู่ไหมภาษากะเหรี่ยง
0: ได้ค่ะ
1: จริงปะ
0: ใช่ อ้อมีค่ะอ้อมีนี่กินข้าวอ้อทีนี่กินน้ำ
1: อ้อมีอะคะ
0: ค่ะอ้อมีกินข้าว
1: อ้อมีคือกินข้าว
0: อ้อทีนี่ก็กินน้ำ
1: อ้อทีคือกินน้ำ
0: แลเดอร์ทีเบอร
1: ์อ้าวสายหลุดน้องพี่แป้งสายหลุดสงสัยนะคะเดี๋ยวลองโทรกับติดต่อกลับไปใหม่ไม่รู้ว่าสายตัดนี้เพราะว่าโทรศัพท์แบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตังหมดเหรอไม่ใช่หรอกหรือว่าอาจจะแบตหมดหรือเปล่านะคะเดาไม่น่าจะตังหมดเพราะว่าเป็นฝั่งเราโทรไปถ้าฝั่งเขาโทรมานะโอเคอาจจะใช่แต่อันนี้คือฝั่งเราโทรไปนะคะก็น่าจะแบตเตอรี่หมดหรือเปล่าเดี๋ยวลองเช็คกันก่อนนะคะติดต่อได้ไหมฮัลโหลพี่แป้งอ๋อโอเคเห็นคิ้วขมวดแล้วตอนนี้นะคะมีคนแซวๆเฮ้ยจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคุณครูค่อนข้างจะลำบากนะลำบากลำบนนิดนึงอ่ะมาแล้วฮัลโหล
0: นักเรียนนะ
1: เดี๋ยวพี่ยูพินเมื่อกี้สายหลุดไปไหนมา
0: เสียงเขาโทรเข้าค่ะเขาไม่ทราบค่ะเขาอยู่รปภก็เป็นรปภ
1: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเมื่อกี้มีอะไรนะอ้อทีคือน้ำกินน้ำ
0: แลเดอร์ทีนี่ไปอาบน้ำ
1: แลเดอร์ทีแสดงว่าทีแปลว่าน้ำ
0: ทีแปลว่าน้ำเสร็จแล้วอ้อสี่นี่คือกินเหล้า
1: อ้อสี่อันนี้ไม่ต้องสอน
0: นี่นักเรียนนะนักเรียนมีทั้งพม่าทั้งกะเหรี่ยงถ้าแปลว่าพม่าก็บอกว่าตะมินซา
1: แสดงว่าคุณครูยุพินเนี่ยคลุกคลีอยู่กับเด็กๆบนดอยไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงพม่าคนไทยก็เรียนด้วยถูกไหม
0: มีค่ะคนไทย
1: แสดงว่า3ภาษาเลยปะคะ
0: โอ้ยกะเหรี่ยงพม่า
1: อ้าวแล้วเขามาเรียนกับเราเนี่ยเขาพูดภาษาอะไร
0: เราก็ต้องสอนเขานะอย่างเราสอนป.1เนี่ยนะเราก็กไก่ขอไข่นะพอหอหีบเนี่ยนะเราต้องจับริมหีบราบข้างบนลงมานะไม่งั้นมันไม่มีเป็นหอหีบแล้วมันยาวไปเลย
1: หมายถึงว่าเวลาภาษาเขียนน่ะเหรอคะ
0: พูดนะคะภาษาพูดแล้วเวลาเขาจะไป

0: ไอ้เขาเลี้ยงช้างกระช้างเขาเรียกกระชอเขาเลี้ยงช้างเขาบอกเฮ้ยครู
1: เฮ้ยเลยหรอ
0: เออ
1: เรียกครูเฮ้ยเลยเหรอ
0: เออ
1: หนูโดนตีปากเลยนะจริงๆถ้าหนูโดนไปเรียกครู
0: ไปเลี้ยงช้างสัก7วันคือลาโรงเรียนอะ
1: ลาโรงเรียน7วันไปเลี้ยงช้างโอ้ยเอ็นดูแท
0: ้สมัยก่อนนะ
1: เอ้ยแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะแบบว่าครูพอดีว่าที่บ้านนะคะเขามีไปต่างจังหวัดอันนี้เป็นข้ออ้างได้กับอีกแบบนึงคือไม่สบายกับอีกแบบจะอ้างอะไรดีนะปกติอะไปสอบ ไปอะไรเงี้ยไปเออแต่ไม่เคยเห็นนะคะคนกรุงเทพลาไปเลี้ยงช้าง
0: ลาครูเจ็ดวันไปเลี้ยงช้างแล้วจะเลี้ยงไหมคะถ้าเป็นสาวก็เรียกมักตะน
1: อ
0: นะ
1: ครูยุพินค่ะ
0: คร
1: ูยุพินคะจะหมดชั่วโมงแล้วค่ะแบบนี้เดี๋ยวครูยุพินจะไม่ทันขอเพลงนะคะครูยุพินครูยุพินขอเพลงก่อนเร็วค่ะเดี๋ยวสายรุ่นอีกรอบ
0: ขอเพลงเอาผู้ชายในฝันก็ได้ค่ะของบุญ
1: เมื่อกี้ไม่ได้ขอเพลงนี
0: ้เพลงเก่านั่นก็ได้ค่ะ
1: ครูในดวงใจนะขอไม้พี่ลมพรนะคะ
0: ค่ะ
1: พุ่มพวงหนูเปิดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วจ้ะคุณครูจ๋าคุณครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนหรอคะ
0: รอน้องเพชรจนแจ้งแล้วค่ะ
1: โอ้ยแสดงว่าเมื่อกี้ครูมาไม่ทันเข้าห้องเรียนนะมาช้านะนั่นไง
0: โอ้โทรจนไม่รู้จะมือหงิกแล้วค่ะ
1: นี่หงิกนี่นะไม่รู้แหละแต่รู้แล้วว่าครูเข้าเรียนไม่ทันนะน้ำเมื่อกี้ครูไม่ทันฟังแม่พึ่งพุ่มพวงน่ะ
0: จ
1: ้าได้เลยได้เลยน้องเมย์เปิดให้นะคะมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะครูในดวงใจ
0: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็ตชด.ด้วยค่ะแล้วก็รปภ.ได้ทุกเสียงทุกสายแล้วคนขับรถบรรทุกด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ผมขึ้นสายแม่สอดนะคะ
1: ขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยฟังฟังอยู่ฟังอยู่อ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: คุณ
1: ได้เหรออันไหนลองสิ
0: น้าตามน้องเมย์ดีกว่า
1: อ้าวไม่งั้นหนูจะให้พูดภาษากะเหรี่ยงแล้วนะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีเต็มคำ
0: ซีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี้
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: พริกกะเหรี่ยง
1: สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไดล่าไดล่า
1: ไมด้า
0: ไมล่า
1: ไมดอเด็กด้า
0: ค่ะไมล่าค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนมอม้าไมมาลายไม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ดอเด็กไมโทสละอาด้า
0: ไมด้าไมด้าค
1: ่ะนั่นแหละสบู่ไมด้า
0: ค่ะเดี๋ยวจะไปซื้อนั้นนะคะที่ใส่หัว
1: เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ่
1: อนอ่านก่อนเพื่อผิวสะอาด
0: อะไรนะ
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุจากอาการคัน
1: โอเคค่ะคุณครูขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: เอ็นดูจังเลยอ่ะอย่าลืมนะคะว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยอายุ80แล้วนะ80คุยได้ขนาดนี้คือเก่งนะคะเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าบางคนบางครั้งเนี่ยถ้าเขาไม่ค่อยได้คุยบ่อยๆปอดจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะต้องแบบฝึกหัดแล้วก็ต้องพูดแล้วก็การเรียบเรียงคำหรืออะไรเงี้ยพอเราอายุเยอะมากขึ้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกใจร้อนว่าเอ้ยทำไมพูดสลับไปสลับมาพูดไม่ได้สักทีใจเย็นๆหน่อยแหมเขาอายุต้อง80แล้วนะคะเราก็ต้องแบบนะแบบบางครั้งเราอยู่ด้วยกันในสังคมเนาะอ่ะมาผลงานเพลงช่วงนี้นะคะรัวๆเกี่ยวกับผลงานเพลงครูเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ครูบนดอยจากทันทิพย์ถาวรสิรินะคะจริงๆน้องเมย์มีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่น้องเมย์ชอบมากๆแล้วอยากจะเปิดเหมือนกันนะกับเพลงที่คุณย่าของน้องเมย์ชอบมากๆเลยแต่ว่ากลัวเหมือนกันกลัวใจตัวเองแม่พิมพ์ของชาตินะคะซึ่งเพลงแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยที่บอกว่ากลัวใจตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าน้องเมย์เคยร้องเพลงนี้ที่หน้างานสวดอภิธรรมของคุณย่านี่แหละก็เลยแบบว่ามีความฟ ังจิตฝังใจกับผลงานเพลงนี้อยู่เหมือนกันถ้าเปิดก็ไม่รู้เหมือนกันตัวเองจะไหวหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะลองดูนะแม่พิมพ์ของชาติครูบนดอยครูในดวงใจแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงของพี่แพรวาพัชรีนะคะ

0: ิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สำหรับหนูนี้เป็นเพลงเศร้าที่อลังการมากเลยนะคะมีอย่างอีกบอนะคะผลงานเพลงนี้จากอ๊อฟสุรพลนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์เทพพอใจเรียบเรียงโดยอาจารย์ณัฐาโปรเจกต์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียบเรียงณัฐาโปรเจกต์นะผลงานเพลงนี้มีอย่างอีกบอนะคะอ๊อฟสุรพลใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะก็นำมาช่วยเขานำเพลงผลงานเพลงนี้มาอยู่ในจอคิวฮิตนะคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกแบบอุ้ยชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือคำร้องเองเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ผ่านช่วงนี้เลยนะก็สามารถโทรมาส่ง SMS มาก็ได้นะคะ4689400ในช่วงจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: สองผลงานเพลงวันนี้นะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์ค่ะสิทธิ์ของเจ้าและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนันอนันต์วันนี้บอกเลยว่าแฟนๆขอมาถล่มทลายเลยนะคะต้องจัดให้ละล่า

0: ไพเราะเพาะพิงนะคะจัดให้แล้วในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะแต่จะเปิดผลงานเพลงให้เสิร์ฟเลยในช่วงนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงนะคะสิ้นกลิ่นดินจากวินัยพันธุรัตน์และอีก1ผลงานเพลงนะคะมีแนะนำเข้ามา

แต่ว่าไม่มีเวอร์ชันพี่ปัมมี่นะเป็นเวอร์ชันของพี่สรัญญานะคะกับอยากหยุดเวลาแล้วถ้ามีผลงานเพลงไหนแนะนำเข้ามาอีกนะคะเกี่ยวกับเพื่อนเพลงหวานก็ลองแนะนำกันเข้ามานะคะได้อีกหนึ่งเพลงได้อีกหนึ่งเพลง ลองแนะนำเข้ามาก่อนนะอ่ะสำหรับ

0: สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: ดสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะฮะผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ก็3เพลงจบไปเมื่อกี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจุบแล้วลาของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้จากพี่คัทริยามารสีน้ำตาหล่นบนที่นอนนะครับจากพี่จินเขียวนะครับนี่ขยับเรียกว่าขยับจังหวะมานิดนึงแล้วกันนะครับทักทายครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันทักทายครับทุกท่านครับพี่ไกรวุฒิครับพี่สาวคามพี่เออินทิรานะครับพี่รัดดาแล้วก็พี่บางปลานะฮะพี่สุนีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวคนแรกเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับหลังจากเพลงนี้ก็อย่าลืมครับโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้น้องแป้งนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมฮะ022481366นะครับน้องแป้งก็รอรับสายคุณผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดคุยกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากักเลื่อนโรคน้ำกัดโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือว่าหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโครไทรมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับขอบคุณในช่วงของเพลงฮิตมาราธอนด้วยนะครับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดนะครับช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับตรงนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ฟ้าฟ้าไปเลยครับผมมากับ FM 95แล้วครับวันนี้เต็มที่ไปเลยครับขอเสียงคนมีความรักหน่อยครับร้องได้เชิญกันนะครับผมครับ

0: ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อย
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับผมจัดไปนะบทเพลงเมื่อกี้นี้ตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชรคิดถึงจัง
4: สวัสดีครับพี่อนันต์โคราช
5: พี่นันลมสัก
4: ลมสักเหรอ
5: จ้า
4: เอ้าตอนแรกบอกว่าโคราชเฮ้ยพี่นันลมสักนะตอนนี้นะ
5: น้องแป้งรับสายใช่ไหม
4: ใช่น้องแป้งครับน้องแป้งน้องแป้งยังไงฮะยังไง
5: ก็น้องแป้งเราดูกันไง
4: อ๋อเหรอครับ
5: จ้า
4: ได้ครับพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี
5: ่อะไรนะฮักเจ้าจนตาย
4: เดี๋ยวนะตอนแรกขอเป็นค่าให้ตายไอ้ก็ฮักใช่ไหมเพลงนี้เนาะ
5: เออใช่ใช่ค่าให้ตายไอ้ก็ฮักอุ้ยมันคนเดียวกันเนาะมันก็เลยจำผูก
4: นะเป็นเพลงจากพี่เพียรสหรัฐนะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ก่อนเนาะ
5: นะขอบคุณมากนะคะน้องเพชรฝนตกไหม
4: ตอนนี้แหละครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกครับพี่
5: อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะทั้งหน้าไม้ทั้งหลังไม้เลย
4: ได้ครับพี่นันเช่นเดียวกัน
5: แล้วก็FC น้องเพชรทุกคนเลย
4: แล้วว่าแถวพี่นันฝนตกไหมตอนนี
5: ้ไม่ตกมาสองสามวันเลยว่ะ
4: โอ้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะตกหนักนะถ้าแบบไม่แบบอันไว้สองสามวันนะ
5: เดี๋ยวก็ตกหนักเพราะวันนี้มันพระใหญ่ด้วย
4: เข้าใจเออจริงจริงจริงจริงพี่นะฮะตอนนี้ครับบทเพลงนี้ข้าให้ตายไอ้ก็ฮักนะครับพี่นันครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: แต่ไปให้พี่สุดยอดหรือมาคนดูก็ให้น้องแป้งหลังไม้ส่งกำลังใจให้น้องแป้งด้วยน้องแป้งขยันขยัน
4: แน่นอนน้องแป้งเป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆนะครับขยันมากทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยน้องแป้งเนี่ย
5: ขยันอย่าขยันเกินไปน้องแป้งพักผ่อนเยอะๆนะคะ
4: สำคัญมากๆเลยขอบคุณมากๆครับ
5: แล้วก็ให้น้องเพชรด้วยแล้วก็ให้เอฟซีก็ค่ะ
4: มอบให้พี่สุดยอดไหม
5: ใช่คร
4: ับ
5: พ
4: ี่
5: สุดยอด
4: สุดยอดขนาดไหนพี่ผมอยากรู้
5: เยอะไปอ่ะถึงแค่ไหนแค่นั้นนะ
4: วาย
5: น้องไม่ได้คิดไกลนะ
4: วิ่งว่าและว่าและแล้วพี่นันตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่นันนะ
5: ได้
4: ครับพี่นัน
5: ขอไปหาคุณสุรเดชเชียร์ได้เลยนะ
4: ได้ครับพี่นันขอบคุณมากมากครับพี่
5: ขอบคุณมากค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: ครับผมนะครับแม่พี่นันก็มอบเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดยอดอะไรสุดยอดแบบไหนไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะบทเพลงข้าให้ตายอายก็ฮักนะครับจากพี่เพชรสหรัตนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ตั้งลองที่เซเว่นก็มีนะ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิด

0: ู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมนะฮะในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกนะครับจัดไปทั้ง3เพลงดอกเรเจียวบ้านคุณก้องห้วยไร่นะฮะใจสั่งมาจากพี่เสกโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะจากวงนูโวนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับลิกสุดใจจากพี่โจก้องนั่นเองนะครับผมทักทายครับทาง Facebook Live นะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่วันวิสาสวัสดีครับผมพี่สุฮอกเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาพี่หนูวันนะครับพี่สุบอกว่าใจสั่งมานะแน่นอนแน่นอนนะฮะสวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับพี่นงนุชณนครแล้วก็พี่ผู้ใหญ่วันนะฮะสวัสดีครับพี่อาชิตนะครับพี่ณรงค์สวัสดีครับบอกว่าขอเพลงใต้แสงจันทร์ใช่ไหมครับพี่ประจบนะฮะทักทายครับคุณพี่รามิดามะลาใช่ไหมฮะพี่จ๋าพี่น้ำแข็งนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไกรวุฒินะฮะทักทายครับทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ครับพี่บัญชาพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับสวัสดีครับเอาละฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปนะฮะผมก็มีอีกเรื่องราวหนึ่งมาฝากนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยปวดเข่าอะไรแบบนี้นะครับคือ Hill Life เนี่ยเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะฮะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะฮะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะฮะแต่ราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากๆนะครับอย่าลืมนะฮะสั่งซื้อกันได้เบอร์นี้ครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามครับพี่จารุวรรณสวัสดีทักทายทุกท่านที่กำลังเข้ามาทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับช่วงมองหน้าอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันพูดสายกันหน้าไมค์แล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆทั้ง4เพลงนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วครับในช่วงที่2ยังเกือบผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมฮะเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตอนนี้หลังไมค์ของเราเป็นน้องแป้งนะฮะน้องแป้งเบอร์เดิมครับ022481366นะครับใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังกันได้ FM 95ลูกทุ่งมหานครถ้าทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สามารถมากดไลค์มาติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็มารับชมไลฟ์สดนะครับจะได้เห็นหน้าเห็นตาดีเจกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้านะฮะรู้สึกว่าสายหลุดไปแน่ๆเลยนะครับตอนนี้ระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันต่อให้น้องแป้งติดต่อกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับพี่ดาวประสุขนะครับพี่สาวขามครับพี่สุวรรณีพี่พิทวัฒน์หนุ่มชมบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีทักทายครับพี่สุชาดาพี่ดาวประสุขนะฮะพี่สุบอกว่าน้องเพชรครับเหมือนเป็นหวัดไม่สบายเหรอคะดูแลสุขภาพกันนะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนช่วงนี้อยากจะบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้บ่อยมากนะครับเพราะว่าอากาศแบบยังไงไม่รู้เนาะยิ่งในกรุงเทพแบบฝนแบบทั้งฝนทั้งฝุ่นทั้งละทั้งแบบหลายอย่างทำให้แบบจมูกตันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมเจอพี่น้องๆเพื่อนๆนะครับก็ป่วยมากๆป่วยเยอะเหมือนกันเนี่ยเรื่องไอเรื่องฝุ่นเรื่องจมูกตันประมาณนี้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็อย่าลืมครับหลายๆท่านที่กำลังรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับตอนนี้ไปรับสายกันต่อหนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผมคุณอนันต
3: ์ครับพี่
2: คุณอนันต์จากโคราชใช่ไหม
3: ใช่จ้ะพี
2: ่เป็นยังไงบ้างสบายดีนะ
3: สบายดีครับฝนตกครับ
2: ฝนตกนะ
3: ครับฝนตกจ้ะ
2: โอ้ยเดี๋ยว
3: จะว่าเบาแล้วครับเบาแล้วครับตอนนี้ก็ลืมอยู่ครับ
2: อ๋อ

0: ระลึมนะระลึมเนาะ
1: จ้าจ้าพ่อได้พุ่มเขาพุ่มอ้อยพุ่มหมายน่ะจ้า
0: เข้าใจเข้าใจเลยนะครับเดี๋ยวประมาณวันที่เดี๋ยวนะวันที่อะไรวะวันที่สิบเดี๋ยวผมจะไปโคราช
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจะไปร้องเพลงที่โคราช
1: มามาที่โคราชนะมันตรงตรงไหนครับผม
0: ร้านมาลองมาเลิงมาลองมาเลิงไม่แน่ใจว่าอยู่แถวไหนนะครับแต่ว่าอ่ะลองไปเสิร์ชดูนะ
1: ครับเพราะว่าเพราะถ้าผมเล่นเน็ตเล่นไหนไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เพราะระบบมันล่มเหมือนกันครับ
0: เข้าใจอ่ะเอางี้ถ้าวันที่สิบถ้าสมมติว่างมานะมาหากันนะครับ
1: ถ้าไปได้ก็จะไปครับผม
0: ได้เลยครับผมคุณอนันต์ฮะอ่ะตอนนี้อยากฟัง
1: มากเลยนะงานขอให้โชคดีครับให้ได้รางวัลเยอะๆครับ
0: โอ้ยสาธุขอบคุณครับผม
1: อันนี้จะคนละคนเมตตาคนนิยมครับ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณอนันต์จะฟังเพลงอะไรวันนี้เดี๋ยวจัดให้
1: นางฟ้ายังไงครับเฮีย
0: จากก๊อตจากพี่ก๊อตนะ
1: จากพี่ก๊อตเฮีย
0: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้อสมท FC อสมทแล้วก็ถูกเสียงถูกสายถูกหมายเลขครับผม
0: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจับสโลแกนของเราได้ไหม
1: พูดขอพูดตามเฮียดีกว่าครับ
0: พูดตามนะ
1: จ้
0: าได้ครับอ่ะเดี๋ยวพูดตามแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
1: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกระเรียง
1: สูตรที่กะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห์อ
0: ร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมขอบคุณทั้งพนักมากๆนะ
1: ขอให้ทุกคนมีเดียเด้อ
0: ครับผมเอาไว้ถ้าว่างมาหากันนะ
1: ชาติไปแต่ผมมีแต่มอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่กรุงเทพเบิดเลยครับ
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับขับขี่มอเตอร์ไซค์มาหาก็ได้ไม่เป็นไรสบายสบายครับผมน้องกนันขอบคุณมากนะครับ
1: จ้าๆโชคดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะครับน้องกนันจากโคราชบ้านเองนะฮะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งดีกว่าในช่วงของพาเลทเป็นฮิตนะครับแล้วก็ไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไปทั้ง4เพลง

0: สีครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะทั้ง4เพลงนะครับนี่ขอแนะนำเพลงกันก่อนครับนางฟ้ายังอายจากพี่ก๊อตจักรพันธ์สวยเกินคนนะฮะจากน้องการทัศนะแล้วก็สุขยี่ใจนะครับอันนี้คือรวมดีเจเลยนะครับแล้วก็น้องก้าวเกริกพลใครบอกนางฟ้าไม่มีอยู่จริงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95นะฮะสวัสดีไปถึงน้องมังกรครับพี่ประคองพี่ดาวพระสุขครับพี่จารัตนะครับสวัสดีน้องก้อยนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สลิปนัดโย่ๆวันดีกับปุ้มนี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับไปถึงใครอีกพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีจ้ะน้องแป้งคนสวยนะฮะเอ้ยอยากจะคุยกับน้องแป้งก็ต้องโทรสปาน้องแป้งนะครับพี่เรวัต 02-248-1366นะครับพี่อาทิตย์นะฮะบอกว่ารับฟังทางวิทยุนะครับผมนี่พี่สุฮอกเกนบูมนะฮะสวัสดีครับผมพี่บันเทาพี่วันวิสาพี่นุวานพี่จรัสนะครับพี่ชัยยาทักทายทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ครับพี่เอกสินครับพี่บันเทาบอกว่าเสียงน้องเพชรเหมือนคนเป็นหวัดนะฮะความจริงต้องเรียกว่าเป็นภูมิแพ้ดีกว่าเป็นภูมิแพ้เพราะว่าผมมีเชื้อภูมิแพ้อยู่นะครับแม่ผมก็หนักใช่ไหมนั่นแหละป้าผมก็หนักเหมือนกันสองคนทั้งโอ้ยทั้งตระกูลเลยเป็นภูมิแพ้กันแทบทุกคนเลยนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับบางทีแบบอยู่ในอากาศแบบเย็นๆยิ่งในห้องส่งนะครับคือแบบหนาวมากจริงๆนะครับเพราะว่าเขาต้องเก็บอุปกรณ์ใช่ไหมครับใช้ตลอด24ชั่วโมงคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างแล้วมันแบบเครื่องมันจะร้อนนะครับก็เลยต้องเปิดแอร์เย็นๆเข้าไว้ก็ต้องขออภัยนะบางทีแบบผมก็เป็นจมูกตันๆบ้างนะครับตอนนี้ครับทักทายครับน้องมังกรสวัสดีครับผมพี่ประคองทักทายครับตอนนี้ครับในช่วงของจอกกิวฮิตครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีมไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับลดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้ล่ะฮะวันนี้วันอังคาร

0: ใช่ป่ะอาคารข้าวพุทธวันนี้เพลงมิติที่ศูนย์จากจิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งเล็กรัชเมธนะครับสังกัดจอจานยอยักษ์โปรดักชั่น S1 Music นะครับคำร้องทำนองโดยคุณอาจารย์ราชภูมิวารินเรียบเรียงโดยอาจารย์ชยาอินตานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หล่อยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เจอกันแค่ครั้งเดียวก็ชอบ
0: สนับสนุนโดย

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนี่ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะขอกำลังใจจากพี่หนูเล็กกากาแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับหม้อหุงข้าวนะฮะจากโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็ฟีเจอริ่งพี่พันธ์วรการนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook ครับพี่นันทาครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะซามะสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่สุทธีราพี่นันชานะครับพี่ประคองใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพิจารัตนะฮะนี่ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะหรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนาครับคุณพี่บุญเรียนที่รักนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันพี่เจริญด้วยนะฮะทักทายนะครับแล้วก็พี่ผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงมาเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

เชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3

สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และทอ.ส. Beyond Housing Bank นะครับมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านจัดไปทักทายครับคุณอ๊อฟอูตะเภานะฮะสวัสดีครับผมน้องมังกรพี่บุญเรียนมาทักทายกันแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้พี่นันทาด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366นะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่นะตอนนี้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับจากพี่กบทรงสิทธิ์ครับปาฏิหาริย์ครับจัดป้ายชั่วโมงหน้าเชิญครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับยังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่ไหมนะฮะบทเพลงจากกล้วยสแตมป์นะครับยังรักกันเลยไหมนี่อันนี้น้องสายน้องสายอาสยามนะครับ2เพลงแนวใต้เลยนะฮะจัดให้ครับพี่น้องทุกท่านที่รับฟังรับชมกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีพี่เรวัตนะฮะสวัสดีครับผมอ้าวแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับพี่เรวัตบอกว่าอะไรนะอ๋อน้องแป้งคนสวยด้วยนะฮะตลอดอ่ะพี่เรวัตเนี่ยเดี๋ยวก็น้องกวางเดี๋ยวก็น้องแป้งเออ อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่อะไรฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะฮะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยนะครับเพลง Hit Story นะครับก็เป็นในช่วงของนี่เลยขอขอบคุณนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังอีก2เพลงครับจัดให้เลยครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ฮักอ้ายอีลีเดอร์มอบพิเศษนะคะสำหรับพี่ๆแฟนคลับแฟนเพลงนะคะคลื่น FM 95นะคะฝากด้วยแล้วกันนะคะเพลงใหม่

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2เพลงครับจัดไปฮักไออีลีเดอร์นะฮะจากพี่ดอกอ้อทุ่งทองแล้วก็มันฮักแต่เจ้าคู่บอน้องตีชัยนรงค์นะครับ2เพลงจัดให้ทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95แล้วก็ทางหลังใหม่นะครับเบอร์เดิมครับ022481366นะครับยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะเพราะว่าตัวว่าตอนนี้น้องแป้งเขาแบบสดใสมากเขาตื่นเต้นมากเขาอยากจะรับสายมากๆนะฮะ022481366นะครับทักทายครับไปถึงพี่สุนีพี่ดาวสุขนะครับพี่ไทยรัฐแตงโมค่ะคุณพี่จำนงนะฮะทักทายครับพี่แก้วมณีพี่ยายออสสามญาติครับพี่ออฟนะพี่ออฟเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับทักทายครับผมพี่ชภัทราพี่มิตรชัยบอกว่าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับยังไม่กลับนะฮะยังอยู่กันยาวๆนะฮะอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะครับไอ้กว้างอยู่โกฮาม่าทักทายครับไปถึงพี่บรรเลงนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family นะฮะต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158นะครับตัดไป3เพลงสบายสบายนะฮะกุหลาบแดงครับคุณพี่สมจิตบ่อทองหอยกอดผู้ยอดรวยน้องบิวจิตนะฮะแล้วก็พี่ต้อยหมวกแดงนะครับอย่าขอหมอลำจัดไปสวัสดีทักทายครับไปถึงน้องมังกรครับพี่บุญเรียนครับพี่เมตตาครับพี่พรชัยครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สมพงษ์ครับน้องอนิชานะครับพี่มานิดนะฮะพี่สัมพันธ์ครับพี่อ๊อฟนะฮะลุงต๋อยนะครับสวัสดีครับทักทายครับผมทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับคุณแม่บุญเรือนนะฮะสวัสดีครับผมอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
1: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะท้ายชั่วโมงครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 15:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับทุกท่านครับพี่สัมพันธ์นะฮะเอ้ยพี่ลำพันธ์นะฮะแล้วก็พี่ดาวพระศุกร์พี่น้องมังกรคุณแม่บุญเรือนนะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยค่ะต้องเพชรจะออกไปขายขนมหมูปิ้งไส้กรองวันพระค่ะนะครับผมน้องฉุยกันติยาสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีครับพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3ขอบคุณมากๆครับพี่พรชัยบอกว่าเช้าๆสวัสดีครับน้องกินกาแฟด้วยกันนะครับน้องนะครับโอ้อยากกินมากๆเลยนะผมเป็นคนที่ชอบรสชาติกาแฟมากนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องดูเวลาถ้ากินตอนนี้นะโอ้กว่าจะนอนนะฮะแย่เลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เมตตาบอกผมเมตตาหวานเจี๊ยบมาแล้วครับหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับรักแม่พึ่งบุญบุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปบ้าง
1: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเครือ

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: าแล้ว5:11 นสวัสดีทุกท่านนะคะรุณสวัสดิ์ค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าวันพุธเนาะ29 กรกฎาคม 2569วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะคะเป็นวันหยุด1วันแต่ว่าเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิม นะคะในช่วงซุปเปอร์เซสชั่นค่ะที่LTM FM95 นะคะวิทยุอสมทแล้วก็เพจนะคะที่ LTM FM95 นะคะสวัสดีทักทายทุกท่านแล้วก็น้องๆด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับกูดมอร์นิ่งครับมอร์นิ่ง
0: หลายคนบอกโอ้ยมอร์นิ่งแต่ไม่ค่อยอยากจะตื่นเลยเออจะเป็นก็มันสนุกดีนะคะอ่ะตื่นนะคะวันนี้วันอาสาฬหบูชานะคะมีฝนตกเพราะว่ากรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่10เมื่อวานนี้วันนี้จนถึงวันที่30ก็คือพรุ่งนี้อีก1วันนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ค่ะใครจะเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้มีน้ำทะเลสูงนะคะทะเลมีคลื่นสูงเพราะว่ามรสุมพัดปกคลุมทั้งอันดามันและอ่าวไทยค่ะค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรค่ะน้องโบ้งสำหรับในวันนี้นะคะ
1: โอ้โหนะฮะ
0: ต้องระวังตกหนัก
1: ต้องระวัง
0: นะคะตกหนักเล

0: เลยภาคอีสานก็สนักอยู่แถวหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะคะส่วนภาคกลางหนักมากที่กาญจนบุรีอันนี้หนักมากเนาะภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้จะหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตนะคะนี่คือหนักมากส่วนหนักธรรมดานะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงรายเพชรบูรณ์เชียงใหม่พะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคอีสานก็เลยอุดรสกลนครนครพนมชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางก็นครสวรรค์อุทัยลพบุรีสระบุรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพด้วยนะหนักแต่ก็ไม่มากส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีภาคใต้ก็ตั้งแต่ประจวบลงมาจนถึงตรังเลยค่ะส่วนภาคใต้นั้นสรุปเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้เฉพาะวันนี้นะเดี๋ยวก็พยากรณ์เป็นรายวันไปแล้วกันนะคะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ้โ
1: หนะ
0: จะ
1: ทั้งฝนทั้งน้ำทะเลหนุนนะคะทั้งเขาบอกพัทยานี่รถติดนะฮะเมื่อวานนะพี่โอ้โหมีคนลงเฟซแชร์กันเพียบเลยนะฮะว่า
0: คนเยอะเหรอ
1: คนที่ดูใช้เวลาเมื่อวานเขาบอกใครไป5ชั่วโมงนะฮะจากกรุงเทพไป
0: โอ
1: ้4 5ชั่วโมงนะฮะโอ้โหใครไม่ได้ไปไหนนี่ถือว่าง
0: านวันไหล
1: โชคดี
0: โชคดีประมาณเหมือนวันไหลพัทยา
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่อยๆทยอยกลับมาก็ได้อาจจะไปแถวระยองก่อนไปจันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาพัทยาชลบุรีนะคะไม่งั้นคนก็จะเยอะใช่ไหม
1: ค
0: ืออาจจะเป็นต่างชาติด้วยเนาะต่างชาติก็มาคนไทยก็ไปเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางหัวหินเนี่ยไม่ค่อยจะเยอะนะช่วงหลังไม่รู้ว่าคืออะไรนะหัวหินชะอำเนี่ยคนจะไม่เยอะเท่ากับพัทยาไหมจริงๆการเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกสบายพอๆกันนะหรือว่าคนอาจจะแบบเบื่อพระราม2หรือเปล่าเราคิดเอาเอง
1: ส่วนหนึ่งแต่เอาจริงๆพัทยามันดูมันใกล้กว่าไหมฮะมันดูใกล้กว่าม
0: ันมอเตอร์เวย์นะ
1: มันปุ๊บเดี๋ยวชั่วโมงครึ่งอะไรถ้ารถไม่ติดอ่ะ
0: ใกล้จริงมันมอเตอร์เวย์มันก็ปื๊ดเดียวแต่ว่าพระคือถ้าเรามาหัวหินนะรู้สึกเวลาจะผ่านพระราม2อ่ะมันก็นานๆอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะทางอ่ะเท่ากันพอกันแต่ว่าพัทยาอาจจะสะดวกกว่าด้วยการมีทางด่วนค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เห็นเดี๋ยวหัวหินรู้สึกจะวันนี้นะฮะหรือเมื่อวานเปิดไปแล้วด้วยนะพี่นะไอทางข้างบนที่ไปลงบ้านแพ้วเลยอ่ะ
0: ทางด่วนข้างบ
1: นน่าจะเปิดเมื่อวานนะ28กรกฎาคมเนี่ยนะ
0: จากพระราม3ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับหลักจากทางด่วนเลยนะ
0: ไปลงแต่ว่าใช้ฟรีหรือว่าเก็บตังค์แล้วไม่ทราบ
1: ก็ยังให้ฟรีอยู่นะครับ
0: อ๋อยังฟรีอยู่เน
1: าะให้ฟรีไปจนถึงมันปลายปีนี้อะครับ
0: ค่ะก็
1: เนี่ยน่าจะ
0: ลดเวลาไปได้หน่อยนึง
1: ใช่ก็จะช่วยหัวหินกลับมาคึกคักนิดนึง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ทางด่วนเขาเรียกทางด่วนระหว่างเมือง
1: M82
0: อ๋อ M82 นะคะก็เป็นทางหลวงพิเศษเหมือนกันอันนี้เนาะ
1: ครับ
0: ระยะทางระยะทางกี่กิโล10กิโล
1: 10กิโลไปลงบ้านแถวเลยนะครับ
0: อ๋อ10กิโลใช่ไหม
1: ครับผม
0: สาย82นะคะ
1: เป็นทางเลือกใหม่นะฮะทีนี้ว่าถ้าใครที่จะไปลงใต้หรือไปหัวหินชะอำนะครับก็เนี่ยไม่ต้องวิ่งข้างล่างพระราม2เขาวิ่งข้างบนก็ได
0: ้
1: โอ้ยยาวไปลงบ้านแถวเลยครับก็เขาน่าจะทำเวลาได้ประมาณหนึ่ง
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็กว่าจะเสร็จก็เอาจริงๆนะบวชไปเหตุกี่ครั้งนะคะอ๋อทั้งหมด 24.6 กิโลค่ะน้องลุง
1: โอ้ครับ
0: ยาวอยู่พอสมควร24.6 กิโล
1: ค
0: ่ะก็ไปจากพระราม3ดาวคะนอง บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแถวเลยค่ะสร้างกันมานานรถติดก็เลยรถติดชิคเลยแล้วก็อุบัติเหตุก็บ่อยนะคะสุดท้ายก็เสร็จแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องบอกว่าโอ้โหถนนสร้างเสร็จชั่วโคตรพระราม2มีอะไรอีกไหมพระราม2ที่ต้องคาราคาซังมีอีกไหมไม่มีแล้วนะถ้าอันนี้จบใช่ไหม
1: ครับก
0: ็
1: จบแล้วนะครับมากราบว่าถือว่า
0: จบแล้ว
1: จะได้ใช้ข้างล่างก็น่าจะหลายเลนอยู่นะแล้วข้างบนก็ทำความเร็วได้ก็โอเคฮะแต่กว่าจะเสร็จนะครับพี่น้องโอ้โห
0: เหนื่อยจริงเอาจริงๆนะชีวิตสังเวยไปเท่าไหร่ต้องบอกว่าอย่างนี
1: ้โอ้ใช
0: ่เราพูดเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เศร้าอยู่ค่ะก็ใครจะเดินทางก็ปลอดภัยนะไปช้าๆพูดถึงการเดินทางวันนี้มีข่าวด่วนน้องอรุณเนี่ยเราตามอยู่อารุณโซโล่ครอบครัวตามหาหายตัวไปครั้งสุดท้ายจากประเทศจอร์เจียติดต่อไม่ได้15วันแล้วค่ะน้องรุ่ง
1: น้องเป็นคนไทยนะ
0: น้องเป็นคนไทยที่แบบว่าเป็นครีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวเลยค่ะเรียนจบธรรมศาสตร์ไม่ได้ทำงานเที่ยวอย่างเดียวเลยเพื่อก็คือเที่ยวแบบนี้เลยอ่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์สายนี้เลยอ่ะนะคะมีคนติดตามเขา2.5 ล้านค่ะน้องลุงใน Facebook นะใน YouTube เกือบล้านก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นพี่ชายของฮารุณตามหาว่าติดต่อน้องไม่ได้ประมาณ15วันแล้วครึ่งเดือนแล้วนะคะบอกว่าขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายผมคือฮารุณโซโล่เดินทางไปจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์คนเดียวติดต่อกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่13ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ทุกช่องทางครอบครัวเป็นห่วงมากถ้าใครอยู่ที่จอร์เจียหรือมีข้อมูลเคยพบเห็นให้เบาะแสเกี่ยวกับน้องได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงเล็กน้อยรบกวนติดต่อผมโดยตรงหรือแจ้งใต้โพสต์ทันทีทุกข้อมูลอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการติดตามน้องกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ถึงคนไทยในจอร์เจียด้วยรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยและเดินทางอยู่ในประเทศจอร์เจียเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเบาะแสขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราครับเขาเดินทางมาหลายปีแล้วค่ะน้องโด่งทำคอนเทนต
1: ์
0: ไปคนเดียวไปแบบว่าคือเขาไม่กลัวเลยอะเอาจริงๆอรุณเนี่ย
1: ก็ติดต่อไม่ได
0: ้ติดต่อไม่ได้มา15วันแล้วนะคะแล้วก็น้องก็น่าเป็นห่วงแหละเพราะว่าบางประเทศที่เขาไปอ่ะบางทีมันไม่ใช่ประเทศที่แบบเขาเปิดการท่องเที่ยวที่แบบ 100% อย่างงี้มันอันตรายนะ
1: ครับ
0: บางประเทศที่เราเห็นเขาไปนะบางทีไปค้างอ้างแรมอยู่กับชาวบ้านเขาเลยอ่ะ
1: โอ้เขาจะเป็นแนวลุยๆอย่างงี้เหรอ
0: แนวลุยใช่ค่ะเนี่ยแนวลุยเลยก็ตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังอัปเดตอยู่กับสถานทูตที่กรุงอังการ่านะคะก็ยังไม่มีคืบหน้าอะไรตั้งแต่พี่ชายประกาศค่ะอรุณก็เขาประวัติคือเขาว่าเป็นคนกาฬสินธุ์อรุณเนี่ยนะคะก็จบรัฐศาสตร์จุฬานะน้องๆไม่ใช่ธรรมศาสตร์ขออภัยเขามุ่งมั่นอยากจะเรียนจุฬาเป็นเด็กเรียนเก่งมากอ่ะมุ่งมั่นเลยอยากเรียนจุฬาแล้วก็อยากจะได้ภาษาเขาก็ได้สนใจก็เก่งภาษาอังกฤษเลยนะคะคือตอนเรียนจุฬานะทำงานที่โรงงานได้ค่าแรงวันละ300แล้วก็สอบนะคะแบ่งเวลาไปเที่ยวด้วยแบกเป้เที่ยวคนเดียวไปมาเป็นร้อยประเทศแล้วมั้งแล้วก็เรียนจนจบแล้วก็ไม่ทำงานคือถ้าเรียนรัฐศาสตร์จุฬาเพื่อนๆก็แน่นอนเพราะมุ่งมั่นก็จะเป็นประหลัดอำเภอนายอำเภอนะแต่อรุณไม่เลยค่ะเขามุ่งมั่นจะเดินทางมุ่งมั่นที่จะเดินทางอย่างเดียวเลยเพราะเขาชอบด้านนี้ปรากฏว่าอันนี้ค่ะก็เขาจะคือเขาจะพูดตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากจะตามหาตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากนะคะแล้วก็ได้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสประหยัดมัธยัสถ์นะมีทุนอะไรที่โรงเรียนที่มาอะไรนะก็ขอหมดนะคะคุณครูก็ช่วยเหลือเต็มที่จนจบม.6แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าจุฬาได้นะคะเข้าจุฬาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะเพราะว่าไหนจะเรียนไหนจะหาเงินนะหาค่าหอค่าอะไรเงี้ยเขาก็แต่ว่าสามารถที่จะแบบผ่านมาได้อะคือเขาทำงานตลอดเวลาทำงานเก็บเงินนะแจกใบปลิวทำทุกอย่างนะคะขายพิเศษขายของสอนพิเศษรับจ็อบอะไรพวกนี้ทำหมดเลยจนจบจุฬาแล้วก็เวลาไปเป็นยูทูบเบอร์สายเที่ยว
1: คือมันก็ประหลาดว่าเขาอยู่ในโลกโซเชียลเนาะแต่ถ้าติดต่อไปได้เนี่ยมันก็ผิดวิสัยหลายวันด้วยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางปัจจุบันมีเยอะแยะ
0: พี่ชายก็ถึงบอกว่าเขาผิดเพราะผิดปกติกับน้องชายนะติดต่อครอบครัวไม่ได้มา15วันแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ต้องให้ทางการหาแล้วเนาะอย่างเงี้ยก็เห็นบอกว่าสถานทูตที่จอร์เจียทราบแล้ว
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดู
0: ค่ะ
1: เห็นมีสายแล้วครับพี่สี
0: มีแล้วนะคะมาแล้วค่ะไปรับกันค่ะ

0: สวัสดีเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: จากนครพนมเหรอคะ
2: ครับนคร
0: พี่วณิช
2: ครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ผมก็รับฟังรายการอยู่ประจำนะแต่ว่าไม่ได้โทรมาสักทีวันนี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าคุณศรีสามารถแนะนำปัญหาได้ดีๆหลายอย่างผมเลยมีปัญหาอยากจะให้ขอคำแนะนำนะครับ
0: มีปัญหาบ้างค
2: ่
0: ะเชิญค่ะพี
2: ่เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้ริมรั้วนะครับแค่ติดรั้วกันทีนี้ต้นไม้เขาสูงมากเลยครับก็มีต้นสักกับต้นอายต้นยางสูงก็ประมาณ10กว่าเมตรแล้วบอกให้ตัดเขาก็ไม่ยอมพูดเลยยอมจ่ายครั้งแรกครั้งที่2ก็บอกเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าก็ไม่ตัดสักทีบอกมาเป็นปีแล้วไม่รู้อะไร
0: เพื่อนบ้านนะครับ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นต้นไม้ของสาธารณะครับพี่
2: เป็นเพื่อนบ้านครับ
0: อ๋อต้นไม้ของเพื่อนบ้านตรง
2: ครับ
1: โอ้ครับผม
0: ล้ำ
2: ทำไงดีไม่ล้ำ
0: ต้นไม้สักเลย
2: ก็ต้นไม้สักก็ปลูกกลางบ้านนะครับ
0: โอ้ไ
2: ม้กิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมันล้ำเข้ามากิ่งมันก็ล้ำขึ้นมาเข้ามาอย
0: ู่อ๋อกิ่งมันล้ำ
2: สูงมันก็แล้วมันก็ติดกับบ้านเรือนไงครับถ้าล้มลงมาพังเลยบ้าน
0: พังเลยเนาะ
2: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะใบมันไอใบไม่ต้องพูดถึงนะมันก็ร่วงอยู่แล้วนะ
2: อู้เรื่องใบเนี่ยร่วงประจำละ
0: ค่ะ
2: ก็ไม่อยากทะเลาะกันนะครับพูดกันดีๆแต่ว่าเขาก็ยังเฉยอยู่ไม่รู้จะทำยังไง
0: ก็ยังเฉยหนอคือเคยเสนอให้เขาตัดใช่ไหม
2: ครับเคยบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้แต่ว่าบอกมาเป็นปี
0: แต่เขาก็ไม่ตัดคงเสียดายอะเน
2: า
0: ะ
2: ก็ต้นไม้ของมันสิบกว่าปีแล้วนะครับบอก
0: โอ้
2: ต้นสูงใหญ่ขนาดอุ้มกว่าและสูงก็ประมาณ11-12เมตรแล
0: ้
2: ว
0: ไม่สักเลย
2: ครับไม่สัก
0: โอ้ไม่สักเลยทั้งลุง
2: มันเป็นโครงการช่วงนั้นโครงการอะไรไม่รู้ที่เขาให้รณรงค์ปลูกไม้สักแล้วข้างบ้านเขาก็เคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นไม้เหลือก็มาย้อยปลูกตามรั้วผมก็บอกว่าตั้งแต่ปลูกนะบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะนี่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็มาสูงมันก็ล้มทับบ้านนะแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาจะตัดพูดตั้งแต่แรกเลยนะแต่ก็ว่าประมาณ10กว่าปี12 13ปีนะนี่ครับไม่ยอมตัดสักที
0: มันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อย
2: ๆครับ
0: โต
2: ฝนก็แรงครับล้มก็แรงฝนก็ตกเรื่อยๆผมก็กลัวล้มทับในบ้าน
0: ค่ะ
1: แต่ทุกวันนี้ยังคุยกันดีอยู่ใช่ไหมฮะยังคุยกันแบบทักทายไปมาหาสู่คุยกันปกติ
2: ครับคุยก็เวลาคุยเขาก็อยากคุยกับเรานะแต่บอกว่าทำไงดีวะหรือว่าจะไปหาผู้ใหญ่บ้านถ้าเขาอยากไม่ไปหานะผู้ใหญ่บ้านเพียงแต่คุยกันเกินในผู้ใหญ่บ้านฟังบอกโอ้เป็นอย่างนี้นี่ขับปลูกต้นไม้ทับที่ส่วนผู้ใหญ่ช่วยหน่อยว่าจะคุยแต่ยังไม่ได้คุยนะ
0: ต้องคุยค่ะต้องหาคนกลางนะน้องๆนะอย่าคือเรียกว่าอย่าตัดสินใจกันเองไม่งั้นกับจะทะเลาะกันนั่นแหละ
2: ก็ไม่อยากทะเลาะนะ
0: ความต้องการมันไม่เหมือนกันเขาอาจจะคิดว่ามันก็ต้นไม้ไว้เอาร่มหรือว่าปลูกไว้มันชุ่มชื้นดีแต่ว่าหรือทางเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยก็หาคนกลาง
2: ครับ
0: มาช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะถ้าล้ำมาเนี่ยล้ำเฉพาะกิ่งหรือเป็นยังไงก็ค่อยคุยกันเน
2: า
0: ะ
2: ถ้าล้ำเฉพาะกิ่งทีนี้มันก็เราจะปลูกอะไรก็ปลูกไม่ได้ต้นไม้ของเราก็เอ็นไปจน
0: บอกมันเอ็นหนีใช่ไหมคะ
2: เอ็นหนีจากต้นใหญ่ครับ
0: หนีจากต้นใหญ่ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รับแดดก็หนีเนาะ
2: ครับหนีไม่ได้
0: ค่ะ
2: ก็ทำใจมาเรื่อยๆรู้จะทำไงจะคิดว่ายังไงคนกลางก็คือใครคนกลางก็คือผู้ใหญ
1: ่ใช่ครับ
2: อาจจะ
0: ต้องผู้ใหญ่ต้องคนกลางต้องคนกลางให้อย่างนี้ค่ะต้องคนกลางต้นไม้ถ้าเป็นแบบเคยเห็นมีคนโพสต์ทุเรียนอ่ะมันล้ำกิ่งนั้นล้ำมาแล้วมีลูกอยู่10ลูกโอ้โหเลิศ
1: แต่ก็เป็นรุ่นเรียนนะครับพี
0: ่รุ่นเรียน
1: นี่ไม่ใช่
0: ล้ำมาในบ้าน โอ้ทั้งกลิ่นเลยอ่ะ
2: แ
0: ต่นี่มันไม่แต่อันนี้มันอันตรายกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นต้นไม้สูงแล้วมันมีโอกาสจริงๆค่ะพี่วันนี้มันมีโอกาสที่จะล้มที่จะอะไรไหมต้นไม้สักเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงมากเลยแค่ไหนรากมันอ่ะ
2: รากมันติดกำแพงแล้ว
0: มันติดกำแพงแล้ว
2: มัน
0: กำแพงแล้ว
2: กำแพงประมาณจะเม็ดหนึ่งหรือสองเม็ดนี่แหละประมาณนี้แหละ ปลูกก็ประมาณเม็ดหนึ่ง
0: ไอเราก็กังวลเลยเนาะ
2: มันขยาย
0: เขาแสดงว่ารากไม้มันก็แทงทะลุใต้ดินมาบ้านเราได้แล้วใช่ไหมตอนนี้
2: จะได้แล้วล่ะตอนนี
0: ้โอ้ได้แน่นอนถ้าติดกำแพงนี่คือรากมันก็คงมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วล่ะค
1: ่
0: ะ
1: แถวนั้นมีสายพงสายไฟอะไรไหมฮะสายไฟฟ้าม
2: ันอยู่ด้านในอยู่ด้านนอกก็มีต้นหนึ่งอยู่ด้านนอกก็ตรงเจอสายไฟก็ตกไฟเขาก็มาตัดกิ่งอยู่เรื่อยนะมันออกแต่ว่าตัวที่มันเลยเข้าไปแล้วเขาจะปล่อยก็ยังปล่อยอยู่นะมันติดสายไฟอยู่ต้นหนึ่งต้นที่ติด
1: ต้นนั้นเขาตัด
2: ว่าบ้าน
1: แต่ต้นอื่นเขาไม่ตัด
0: เออ
1: จริงๆว่าเขาแสดงก็ตัดได้นะจริงๆนะใช่ไหมพี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่า
0: จริง
1: ๆไอ้ต้นที่มีสายไฟเขายังตัด
0: ล้ำอะเราตัดได
1: ้ได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะถ้าล้ำแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนบ้านเราอยากจะเจรจาแบบสุภาพอ่อนน้อมก่อน
1: ใช่ใช่หมายถึงว่าตัวเจ้าของบ้านเองอ่ะเขาก็ยังตัดได้แต่ต้นที่ใกล้เสาไฟฟ้าเนาะจริง
0: ๆแต่พอใกล้บ้านไม่ตัด
2: คือไม่ใช่เจ้าของบ้านนะครับพวกไก่สายไฟอะครับโดนมา
1: ต้นไม้มาตัด
2: มีเลื่อยยาวๆเขาตัดคอพ้นๆนะนะ
0: โอ้ค่ะค่ะเอาจริงๆตอนนี้มันล้ำจนถือว่าเราค่อนข้างจะกังวลใช่ไหมคะเหมือนกับสร้างความรำคาญกลัวอันตรายแล้วใช่ไหมพี
2: ่มันอันตรายด้วยครับ
0: อันตรายแน่นอนค่ะ
2: ก็
0: อันนี้ก็ต้อง
2: อันตรายบ้าง
0: แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองค่ะถ้าเขายังเพิกเฉยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งแต่ว่าให้เราไปตัดเองตรงนั้นมันก็เดี๋ยวทะเลาะกันตบเรา
2: ไม่ตัด
0: ค่ะอย่าทำดีกว่ามันเสี่ยงต่อการถูกฟ้องละเมิดด้วยบุกรุกด้วยแล้วก็ผิดใจกันตบเราเพราะมันต้องอยู่กันอีกยาวนานเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนกลางน้องเนาะ
2: ครับหลังนี้เลยครับที่เขาก็มีรั้วอีกฝ่ายหนึ่งอีกข้างหนึ่งที่เขาล้มไปบ้านเขาแล้วเขาก็มาตัดจะเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่
0: นั่นแหละปัญหามันอยู่ตรงนี
2: ้
0: เพราะฉะนั้นก็
2: ทำขนาดนั้นแล้ว
0: แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ามามาช่วยหน่อยเป็นคนกลางให้เรานะคะส่วนใครก็ตามเลยต้องฝากจริงๆหลายบ้านน้องดงก็เจอกันก็คือว่าเวลาจะปลูกต้นไม้น่ะให้เลือกปลูกต้นที่ห่างแนวรั้วบ้านตัวเองหน่อยเว้นระยะนิดนึงนะคะเผื่อมันโตอ่ะทีนี้ถ้าบ้านอยู่ติดกันอย่างเงี้ยพอมันโตอย่างเงี้ยเนี่ยลำบากมากยากนะคะ
2: เขาก็รับปากนะว่าเขาจะตัดให้แต่ว่าติดมันนานเป็นปีแล้วนั่นติดคุยกัน
0: ก็ยังไม่ทำอะไรนะคะ
2: ทำอะไร
0: จริงๆพี่ก็มีสิทธิ์ปกป้องบ้านของเราใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ต้องยึดหลักตามกฎหมายว่าถ้าพูดอะไรมากก็เดี๋ยวมีปัญหากันนะคะมีปัญหากันเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยนะคะแต่ถ้าในแนะนำมุมกฎหมายก็โอ้โหมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยนะคะไอ้เรื่องลุกล้ำเนี่ยมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราก็อยู
2: ่
0: บ้านใกล้เรือนเคียง
2: น
0: ะพี่เน
2: า
0: ะใช่ถูกต้องค่ะแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านแบบนิ่มๆก่อน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: เขาบอกเขาไม่ตามเต็มว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะพายเดี๋ยวจะพายมาเรื่อย
0: ๆก็เราอาจจะต้องใช้วิธีว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยผมหาบ้านนู้นอ่ะเขารับจ้างมีเครื่องเลื่อยยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเสนอวิธีนี้ได้ไหมคะพี่มานิด
2: เคยเสนอไป
0: พอเราไปพูดอีกรอบนึงบอกว่าเดี๋ยวผมจะตัดบอกว่าเอางี้ไหมเนี่ยบ้านนี้มีเลื่อยยนต์เดี๋ยวผมไปบอกให้อะไรอย่างนี้ได้นะให้เขานัดวันเลยคือแบบว่าเราลุกให้เขานัดวันว่าเอาเลื่อยยนต์มาเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็ผมเคยเสนอแล้วเขาบอกเดี๋ยวจัดการเองทำตัวแค
0: ่นี้อ๋อจัดเองบอกว่าก็กังวลนอนไม่ค่อยหลับเลยช่วงนี้กลัวอะไรก็ว่าไปค่ะ
2: ผมข่าวแว่วๆว่าเขาจะรอให้ต้นไม้ถึง12ปีเขาจะขายก็ไม่รู้นะแต่เขาว่าเกือบต้นไม้สัก กับมายา
0: ต้อง12ปี
2: เขาคุยกันอย่างนั้นนะผมก็ไม่
0: เขาคุยกันอย่างนั้นตอนนี้ผ่านมา10แล้วเหรอคะพี
2: ่มันต้องผ่านคนอื่นเขาได้ยินเขาบอกอ๋อเขาก็อยากรอให้ถึง12ปีมันถึงขายได้
0: 12ปีต้นไม้จะได้1 12ปีก็จะได้ราคาอย่างนี้เหรอ
2: จะได้ราคา
0: โอ้โอ้แล้วกี่ต้นคะตอนนี้ต้นเดียว
2: กี่3ต้น
0: 3ต้นนะลูก
2: อ๋อ3ต้นยังเลย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ปลูกมา12ปีครึ่งแล้วยังคะเหลือ11ปีครึ่งแล้วยัง
2: ไม่รู้แต่ว่า12น่ะมันถึงแล้วล่ะ11
0: ถึงแล้ว
2: ถึงแล้วคร
0: ับอ๋อก็น่าจะอ๋อถ้าถึงแล้วก็นั่นน่ะเราก็ไปรุกเลยว่าถึงแล้วมั้งนะคะสั่งเรื่อยยนเลย
1: เจอเพื่อนบ้านก็ปวดหัวนะ
2: ว่า
0: ปวดหัวแทนใช
1: ่ไม่งั้นพี่เราต้องอาจจะต้องแจ้งผู้ใหญ่แบบจริงจังนะพี่ผู้ใหญ่บ้าน
0: ต้องจริงจัง
1: นะว่าไม่ไหวแล้วกลัวต้นไม้ล้มทับบ้านมากไม่ไหวแล้วผู้ใหญ่ช่วยไปพูดเลยต้องจัดการแล้ว
0: เนี่ยเรา
2: คือถ้าผมเช่นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็รับปากว่าจะทำแล้วนี่จะตัดแล้วนี่จะทำไปเขาก็รับปาก
0: ก็ให้ระบุวัน
1: ม
0: าหน่อยว่าเมื่อไหร่เดือนไหน
1: เออ
0: แล้วระบุวันนี้ยังได้ไหมเดือนไหนเพราะว่านี่คือมันก็เรียกว่านี่คือสร้างความรำคาญใจละมันเป็นปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวจะบานปลายนะคะนี่เดี๋ยวจะผิดใจด้วยแล้วผิดบางทีเราเผลอๆบางทีแบบวันหนึ่งก็อาจจะแบบโมโหอ่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะ
2: ปัญหาอยู่เรื่อยทะเลาะกันทั้งเข้าทั้งออกฆ่ากันตายอยู่ผมก็ไม่ถึงขันนามนั้น
0: นั่นนั่นไงใช่ไหมใช่ค่ะ
2: ทั้งเข้าทั้งออก
0: ค่ะก็ผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะโทรเลยปรึกษาในเชิงปรึกษาก่อนว่างี้นะคะไปดูนะคะพี
2: ่
0: ลองดูก่อนนะคะแล้วก็ขอกรอบเวลาก็นิดว่าเมื่อไหร่กี่วันสิบวัน
2: กรอบเวลา
0: สิบวันไหมใช่ขอเวลาที่นี่ผมขอยืนยันเป็นแล้วก็สอนเวลานิดนึงให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นพยานได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะยกก็เรียกว่ายกระดับนะคะค่ะได้ค่ะพี่ค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: นี่ต่อเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผมนะฮ
0: ะ
1: ผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยแล้วกันนะครับสำนักงานกสทช.เขาฝากเตือนนะครับพี่สีเตือนประชาชนนะฮะให้ระวัง SMS หลอกลวงนะครับที่มิจฉาชีพมักจะแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐธนาคารบริษัทขนส่งพวกนี้นะครับหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยมาหลอกให้เรากดลิงก์นะครับให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆนะครับหรือส่งจากเบอร์มือถือรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาผิดปกติสร้างความตกใจนะครับเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าคุณได้รับรางวัลพวกนี้ให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพครับสำนักงานกสทช.ย้ำนะครับว่าหน่วยงานของรัฐจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับประชาชนนะครับและก็ไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับมาขโมยข้อมูลของเราถ้าได้รับ SMS ที่น่าสงสัยนะครับย้ำนะฮะอย่ากดลิงก์นะครับอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP ควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงนะครับพร้อมขอให้บุตรหลานเนี่ยช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะครับ
0: ค่ะ
1: ฝากไว้ฝากไว้นะครับฝากไว
0: ้ค่ะกสทช.เตือนมานะคะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ที่ชุมพรนะคะมีแบงก์ปลอมระบาดก
1: ็
0: ต้องระวังนะคะเมื่อวานนี้เจ้าของร้านชื่อสตีมือถืออยู่ริมถนนสายชุมพรสตีอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะบอกว่าโอ้ยเกือบจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งแบงก์ปลอมธนบัตรปลอมนะคะก็เขาบอกว่าเขาก็กำลังเปิดร้านเนาะคือเป็นร้านแบบขายมือถือซ่อมมือถือเนาะมีชายวัยรุ่น2คนขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave มาก็มาบอกมาถึงว่าพี่ช่วยโอนเงินเข้าบัญชีให้หน่อยผู้ชายที่เข้ามาพูดนั้นเนี่ยสำเนียงเขาบอกเป็นคนเหมือนจะอยู่ท่าแซะเนี่ยคือคนชุมพรก็ฟังกันรู้ว่าคนนี้อำเภอไหนเนาะปกสำเนียงเหมือนคนท่าแซะเลยซึ่งเจ้าของร้านก็บอกถ้างั้นขอเลขที่บัญชีปลายทางมาดูก็พบว่าเป็นชื่อผู้หญิงไม่ตรงกับผู้ชายที่มาด้วยกันแต่ก็ยังไม่ได้เอกใจตอนนั้นเนาะจึงขอรับเงินสดก่อนทำรายการโอนปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็หยิบธนบัตรใบละ 1,000 ออกมา5ใบส่งให้เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเธอก็ส่องลายน้ำดูก่อนนะคะนี่เป็นเมียเจ้าของร้านมือถือนะก็เธอมีปากกาตรวจธนบัตรพอดีปรากฏว่าพอเอาปากกาจิ้มไปที่แบงค์พันไม่มีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ลงแล้วกระดาษก็หนาผิดปกติ เธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมตรวจ5ใบปลอมไป4อีกใบนึงเป็นของจริงเธอก็บอกว่าเนี่ยแบงค์ปลอมนะชายคนเดียวบอกว่าเอ้าไม่รู้ไม่ทราบอ้างว่าได้เงินมาจากพี่อีกทอดนึงแต่เจ้าของร้านแจ้งว่าเดี๋ยวจะคืนเฉพาะธนบัตรจริงให้ส่วนของปลอมจะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งความเนาะคราวนี้สองคนตกใจรีบเดินออกจากร้านขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างเร็วเลยค่ะเนี่ยเจ้าของร้านคือถ้าเป็นคนอื่นนะไม่กล้านะก็คือคืนไปหมดทั้งหมดแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวพี่จะคืนธนบัตรใบจริงให้นะอีกสี่ใบเอาเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะเอาไปแจ้งความจะได้คนอื่นไม่โดนทีนี้เราบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ยินมาว่าร้านค้าในตลาดแถวปทิวเนี่ยถูกคนร้ายนำธนบัตรปลอมใบละ 1,000 ไปซื้อสินค้าน่าจะเป็นคนละกลุ่มหรือกลุ่มเดียวก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะมาเกิดกับร้านตัวเองก็เดี๋ยวจะนำธนบัตรปลอมทั้งหมดเข้าแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานนะโอ้โหเกือบไปเธอบอกว่าเกือบไปถ้าไม่มีไอ้ปากกาตรวจธนบัตรปลอมก็รับรองเลยมันเหมือนมากนะเฉพาะลายน้ำเท่านั้นต้องส่องเอาอ่ะเนียนมากนะคะจับพิรุษได้ทันตอนนี้แบงค์ปลอมแบงค์พันกำลังระบาดอยู่ที่ชุมพรนะคะแม่ค้าทั้งหลายระวังกันหน่อย
1: โอ้มีประโยชน์มากเนี่ยไอ้ปากกาตรวจแบงค์ปลอมเนี่ยเขาบอกแท่งนึงเนี่ยประมาณ30บาทเองพี
0: ่เอาเอ้ยดูถูกมาก
1: แ
0: ม่ค้าเพราะงั้นแม่ค้าต้องซื้อไว้เนาะ
1: ไปซื้อมีประโยชน
0: ์แม่ค้าซื้อ
1: เถอะในใ
0: ครที่ให้แบงค์พัน
1: ตัวได้เนี่ยฮะกดสั่งได้เลยในช้อปปี้ผมเข้ามาดูว่ามันใช้ยังไงออกบอกขีดปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เนาะ
0: ราคา
1: เป็นแบงค์จริงเนี่ยเหมือนกับ
0: จ
1: ะขีดไม่ติด
0: เท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เนี่ย
1: มันจะเหมือนประกันเมจิถ้า ถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยมันจะขีดติดถ้าเป็นแบงค์จริงมันจะขีดไม่ติด
0: อือนี่ไงช้อปปิ้งช้อปปี้มีขาย
1: ใช่พี
0: ่ค่ะหรือแม้แต่ไอ้เครื่องตรวจธนบัตรที่มันเหมือนกับไอ้นั่นอ่ะเหมือนเครื่องแก๊กแก๊กแก๊ก
1: รังสีมันเหมือน
0: อันนี้ก็ร้อยกว่าบาท
1: อ
0: ีก
1: อืม
0: ซื้อร้านค้าเนี่ยซื้อติดไม่ได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ต้องเสียบ
1: ครับ
0: ต้องใช้ไฟแต่ก็เอาไปส่องปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นแบงค์ปลอมมันจะมีไฟสีส่องอยู่คุ้มค่า
1: เอามาจากไหนไอ้พวกแบงค์ปลอมพวกนี้มันทำมันจากไหนน่ากลัวนะพี่นะเพราะมันผลิต
0: มันทำเอง
1: กดสั่งพิมพ์เองได้
0: มันมีคนทำแหละไอ้พวกนี้มันถึงเอามาแล้วคิดว่าจะง่ายเนาะ
1: คร
0: ับ ก็ทำเนียนๆเอาแบงค์ธนบัตรเอาแบงค์จริงก็คือใส่มาด้วยโอนมาด้วยนะคะโอ้เกือบไปแล้วมากร้านนี้เนาะแต่ก็โชคดีที่เขามีปากกาตัวนี้นะคะเนี่ยซื้อเถอะนี่มีปัจจุบันมีทั้งไฟฉายตรวจแบงค์ปลอมแล้วก็มีปากกาตาม้าด้วยนะอืมแล้วก็มีไอตัวที่เป็นเครื่องฉายแสงเนี่ยประมาณนี้เครื่องตรวจที่ต้องใช้ไฟอันนี้เสียบปลั๊กเอานะคะร้านค้าน้องติดไว้เป็นอุปกรณ์เสริมได้นะคะ
1: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์เพราะว่าไอมิจฉาชีพเนี่ยมันก็มีอยู่ทุกวันแหละนะมันหาวิธีที่จะหลอกคนอื่นโดยตัวเองไม่ต้องทำงานแบบเหนื่อยๆอ่ะอันนี้สบายเนาะ
1: ครับ
0: นี่คือถ้าขั้นตอนผู้หญิงคนนี้เจ้าของร้านมือถือโอนปุ๊บโอ้ยกำไรเลย 4,000 วันหนึ่งอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวก็ตะเวนไปร้านโน้นเดี๋ยวตะเวนไปร้านนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นนะเป็นมิจฉาชีพอย่างเดียว
1: ส่วนที่ปทุมธานีนะครับพี่เมื่อวานนี้เขาไปเจอเขาบอกเป็นแหล่งมั่วสุมแหล่งใหม่นะเพราะว่ามีถุงยางเป็นพันชิ้นเลยนะฮะที่ถูกทิ้งไว้บริเวณนี้นะครับคือจุดที่น่าสังเกตก็คือคนสังเกตเอ๊ะทำไมแถวนั้นนะรถราเนี่ยมาจอดกันเยอะยิ่งกลางคืนเนี่ยมีรถมาจอดริมถนนเนี่ยนะนะครับเป็นเส้นถนนกาญจนาพิเศษนะครับบริเวณถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เขาว่าอย่างนั้นนะได้รับการร้องเรียนมามันเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทนะครับเขาจะเอาพวกท่อปูนไอ้แบบกลมๆอย่างนั้นที่หรือว่าแท่นแบรีเออร์ปูนพวกนี้ที่เตรียมที่จะไปก่อสร้างเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่เหมือนกับจัดเก็บพวกแท่นปูนพวกท่ออะไรพวกนี้นะฮะเขาจะไปตั้งไว้ที่บริเวณนั้นมันเป็นที่ของเขาเหมือนเป็นที่รู้กันของกลุ่มที่มีรสนิยมแบบว่าชอบแบบมีอะไรแบบข้างนอกเนี้ยเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยชอบความตื่นเต้น
0: แล้วมันเป็นร้านอาหารเหรอมันเป็นร้านเป็นอะไรอ่ะเป็นผับเป็นอะไรไหม
1: ไม่พี่มันเป็นลานเก็บไอ้แผ่นปูนเบรเออร์เนี้ย
0: อุ้ย
1: เขาบอกว่าแผ่นปูนก็จะวางซ้อนๆกันมันก็จะมีร่องมีช่องแล้วก็ไอ้ท่อกลมๆที่เหมือนเป็นหลุมหลบภัยอ่ะเพราะว่าตั้งมาเรียงๆกันน่าจะมีการแบบว่าเขาบอกบางท่อบางมุมอ่ะมีผ้าใบเหมือนคนเอาผ้าใบมาปิดให้มันมิดชิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะไปใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในการมั่วสุมแล้วก็ร่วมเพศกันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเมื่อวานนี้นะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทำไมมันมีรถมาจอดเยอะแล้วมันอันตรายนะฮะพอลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาบอกตะลึงเลยนะฮะเจอทั้งถุงยางอนามัยใช้แล้วเจอทั้งกล่องนะครับถุงยางเจอกระดาษทิชชู่เจอขวดน้ำทิ้งเกลือนเลยสารหล่อลื่นอะไรอย่างนี้ก็มีครับพี่ชุดชั้นในของผู้หญิงกางเกงในผู้ชายก็มีนี่มันเขาบอกเป็นฮาเลมอะเป็นฮาเลมแบบเอาท์ดอร์ดีๆนี่เองอะนะฮะนักข่าวเลยถามเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยทราบว่าจุดเนี้ยนะครับมักจะมีพวกที่มีรสนิยมแบบนี้เนี่ยครับมาจอดรถแล้วก็มุดเข้ามาแอบกันเข้ามาบางช่องเนี่ย มีเสื่อมีม่านนะวางไว้ให้บริการเลยอ่ะ
0: บางช่องเอามาแล้วไม่เอากลับ
1: ใช่บางช่องเนี่ยเขาทำเป็นเอาผ้าพลาสติกมาคลุมเป็นหลังคากันฝนลักษณะคล้ายเป็นห้องอย่างนี้ก็มีมันเป็นเต็นท์เป็นห้องอย่างนี้ก็มีนะครับ
0: โอ้โห
1: คือเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำหรอกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สำหรับเก็บไอ้พวกแท่นปูนของทางหลวงชนบทตัวได้ใช้ทีเขาก็จะมีรถมาขนออกไปทีมันก็เลยเป็นพื้นที่สำหรับนี่แหละฮะโดยเป็นที่รู้กันเพราะฉะนั้น
0: ปากต่อปาก
1: นักข่าวก็เลยไปตีแผ่ปากต่อปากครับพี่สีนักข่าวก็เลยไปตีแผ่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบแล้วก็คอยดูแลไม่งั้นเนี่ยถ้ารถมาจอดกัน 5-6 คันริมถนนเนี่ยมันอันตรายเพราะว่ามันอันตรายกันแถวนั้นนะครับตำรวจชุดสืบสภ.เมืองปทุมธานีนะครับลงพื้นที่ทันทีนะครับหลังได้รับแจ้งตำรวจตะลึงเหมือนกันเจอถุงยาจริง
0: ๆ
1: เยอะมันเยอะจนกองแบบเกลื่อนถนนเลยนะพี่มันคือถุงยาชิ้นหนึ่งมันจะเล็กๆเนาะแต่ว่าพอมันมารวมกันแล้วเนี่ยมันต้องกลายเป็นเศษขยะแบบเป็นพันชิ้นมองไปแล้วเห็นเลยอ่ะในภาพเนี่ยมองไปแล้วเห็นเลย

0: วันนี้เราจะเจอใครก็ไม่รู้อ่ะ
1: เออ
0: วันนี้เราอาจจะเจอวันนี้เราอาจจะเจอหุ่นนักกีฬาอีกวันนึงอาจจะเจอแบบรุ่นแดดดี้อีกวันนึงอาจจะเจอเด็กวัยรุ่นมันก
1: ็มันมีอย่างนี้ด้วย
0: เป็นแหล่ง
1: เอ๊ะคือแหล่งมั่วสุมของจริงแล้วนะเออ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องเดือดร้อนเขาซึ่งมาเอาไอ้แท่งปูนเนี้ยออกคืออย่าทำเป็นชั้นอ่ะไม่ต้องวางซ้อนกันเออ
0: ง านงานใหญ่นะกรมทางหลวงบอกการเข้าเลยฮะวันนี้วันหยุดกรมทางหลวงบอกแทนที่พวกเราจะได้หยุดได้สั่งให้ไปยกปูนออกแล้วเว้ยหาที่ใหม่อีก
1: เออหาที่ใหม่หรือไม่ก็ยกมาเรียงแบบว่าไม่ต้องซ้อนเออ
0: ก
1: ็มันก็จะยังมา
0: เจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ก่อนจะย้ายเนี่ยเขาอาจจะแก้ไขด้วยการติดไฟอัดไฟส่องสว่างเข้ามาพอมีไฟส่องสว่างแล้วคนอาจจะไม่ค่อยกล้านะ
1: อาจจะไม่กล้า
0: หวังว่าเจ้าหน้าที่บอกอย่าเพิ่งสั่งให้ย้ายนะนายวันนี้วันหยุดย้ายน่าจะย้าย
1: วัน
0: ศุกร์แล้วนาย
1: ใช่ไหม
0: เกิด
1: ผู้การ
0: พอ.แขวงเกิดได้ยินข่าวนี้นะฮะสั่งเลยฮะเอาแท่นปูนแบรีเออร์ร้อยแท่นออกให้หมดโอ้โหยกกันบานเลยนะฮะ
1: เออเดือดร้อนเลย
0: ครับ
1: ผมเนาะคนเนี่ยนะมันก็ทำอะไรได้แบบที่เรียนอะไรขนาดนั้นเนาะ
0: ถ้าเป็นพันชิ้นนี่แสดงว่ามันเป็นที่รู้กันของผู้คนมาอย่างยาวนาน
1: นานแล้วด้วยอาจจะนานแล้วด้วยซ้ำไปเนาะ
0: อ
1: าจจะนานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งนักศึกษาผู้หญิง20อายุ20เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรเธอโพสต์ว่าอย่างนี้เมื่อคุณกำลังถูกตั้งคำถามหนูมีเรื่องอยากถามทุกคนค่ะว่าถ้าทุกคนเจอแบบนี้จะทำยังไงดีคะเนื่องจากถ้าเจออาจารย์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมจรรยาบรรณกับการเป็นอาจารย์แล้วเราร้องเรียนไปที่มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการแต่ผ่านมา2เดือนแล้ว2เดือนกว่ายังไม่ได้รับทราบผลการดำเนินการหรือความคืบหน้าของการสอบสวนตามกระบวนการผู้ใหญ่ผู้บริหารก็มีแต่บอกให้รออดทนรอให้ใจเย็นสบายๆอย่าคิดมากและในระหว่างที่รอหนูก็ยังต้องเรียนอยู่ที่เดิมแล้วทุกๆวันหนูก็ต้องเจอกับคำถามคำพูดและแรงกดดันจากคนรอบข้างบางครั้งก็มีอาจารย์บางท่านมาตั้งคำถามมาถามหนูว่าทำไมหนูถึงร้องเรียนหนูทำแบบนั้นทำไมทำให้เป็นเรื่องใหญ่และบางเหตุการณ์ทำให้หนูรู้สึกเหมือนอาจารย์บางคนมาตำหนินะคะแล้วก็พูดถึงหนูต่อหน้าคนอื่นทั้งสาขาหนูไม่โอเคทั้งที่หนูไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยซ้ำคือเธอบอกว่าอย่างนี้เหตุผลน่ะเธอไปร้องเรียนกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าเธอน่ะ โดนอาจารย์หนุ่มคนหนึ่งยืมเงินไม่ใช่ยืมแบบหลักร้อยหลักพันนะยืมหลักหมื่นแล้วเอาไปเปย์นักศึกษาหนุ่มอีกทีหนึ่งแล้วเหนียวหนี้ค่ะ แล้วเธอก็ไปร้องอธิการบดีนะคะ เธอก็ไปร้องอธิการบดีสิว่าเนี่ยอาจารย์คนนี้ยืมเงินหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่ารวมยอดเป็นหมื่นแล้วนะเธอบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาน่ะอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนะทักไลน์มาก่อนเขายืมเงินหน่อย 2,500 ตอนแรกนะอ้างว่าโอนบัญชีตัวเองไม่ได้เดี๋ยวจะไปจ่ายค่าอาหารค่าอะไรพวกนี้ด้วยความที่เป็นอาจารย์น่ะเธอก็เกรงใจก็โอนไป 3,000 อาจารย์ก็อ้างว่าไม่ได้รับเฮ้ยไม่เห็นน่ะไม่เห็นเธอก็โอนอีกรอบนึงอีก 3,000 อาจารย์บอกว่ามันยังไม่เข้านะหนูก็คิดว่าระบบคงมีปัญหาตอนเช้าเดี๋ยวไปตรวจสอบพอเช้าปุ๊บด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็ทักไปถามอาจารย์บอกอ๋อเข้าแล้วทีนี้สุดมายืมต่ออีก 10,000 ซึ่งเธอก็ไม่มีตอนนั้นนะมีแค่ 4,000 ก็โอนไปอีก 4,000 รวมแล้วรอบแรกนั้นก็ 6,000 ก็เป็น 10,000 พอดีอาจารย์ก็รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเดี๋ยวจะคืนในวันถัดไปแต่ปรากฏว่าเงียบทักไปก็อ้างว่าติดประชุมเดี๋ยวโอนผ่านโอนให้เดี๋ยวโอนให้อย่างเงี้ยนะคะผ่านไปหลายวันก็รู้ว่าน่าจะโดนเบี้ยวนะคะก็เลยตัดสินใจไปบอกอธิการบดีสุดท้ายอาจารย์คนนี้เนี่ยโอนคืนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะถามว่าได้เงินคืนแล้วทำไมถึงไม่จบเธอบอกว่าเอ้าก็กว่าที่หนูจะได้มาหนูทวงแล้วทวงอีกอ่ะจนพ่อเดินทางมาสอบถามด้วยก็เงียบไงเธอบอกว่าได้เงินหมื่นนึงอ่ะเธอก็เป็นนักศึกษาไม่ได้ทำอาชีพอะไร20ปีเท่านั้นเองทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยโดนอาจารย์คนอื่นเนี่ยมาพูดกันแนะกันแหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาอาจารย์มหาวิทยาลัยคนอื่นใช่ไหมทีนี้มาทราบทีหลังว่าอาจารย์หนุ่มคน

0: นี้เนี่ยเอาเงินไปเปย์นักศึกษาชายทำให้เธอแทบช็อกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเออก็เลยตัดสินใจพูดแล้วก็โพสต์เลยเธอว่าอย่างนั้นถามว่าแล้วหนูทำผิดตรงไหนหนูทำผิดตรงไหนหนูเพียงต้องการเห็นกระบวนการที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เพียงบอกว่าให้รอตอนนั้นถึงตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก็ทำให้คนอื่นยังมากันแนะกันแหนเธอว่าอย่างนั้น
1: โอ้น้องไม่ค่อยเคยเห็นนะอาจารย์มายืนเงินเด็กคือประหลาดครับผม
0: เออประหลาดจริงแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเอาไปเปย์นักศึกษาชายอ่ะเออ
1: พวกคงจะสนิทจะเด็กระดับหนึ่งนะถึงมายืมเงินได้นะ
0: ใช่แล้วมีนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งนะเขาบอกว่าอาจารย์คนเดียวกันนี่แหละให้นักเรียนจ่ายค่าถ่ายเอกสารในการเรียนคนละ90 บาทในห้องเนี่ยมี90มี50กว่าคนนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารคืออะไรยังไม่ได้รับเอกสารนั้นเลยอ่ะ
1: โอ้แสดงว่าร้อนเงินแล้วเรื่องนี้ร้อนเงินแล้ว
0: เออ
1: คร
0: ับ เก็บค่าถ่ายเอกสารคนละ90 บาทไปก็ยังไม่รู้ว่าเอกสารที่ให้ถ่ายคืออะไรนักศึกษาชายอีกคนหนึ่งมาเปิดเผย
1: ครับครับ
0: แปลกเลยเนาะ
1: เออใช่ครับผม
0: ค่ะพักกันเนาะ
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
0: ค่ะกลับมาช่วงที่สองค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอบหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:15 น.กับเช้าวันนี้ค่ะวันพุธ29เดือนกรกฎาคมนะคะวันอาสาฬหบูชาหลายท่านก็บอกว่าวันนี้จะไปวัดวันนี้จะไปวัดนะคะสาธุสาธุทุกท่านเลยนะคะ
1: ครับอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วย
0: ใช่นะคะพกร่มไปด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายๆก็อาจจะมีฝนลงมานะคะเมื่อคืนฝนตกที่เขาพระทองนะที่สุนีแจ้งมาแสดงว่าตอนนี้ไม่ตกแล้วเนาะแล้วก็อ๋อเมื่อกี้น้องร่องพูดถึงไอ้นั่นอะที่มีข่าวเจอถุงยางเนาะคุณหนุ่มบอกว่าก็เอาผ้าใบปิดหัวปิดท้ายก็เป็นโรงแรมท่อดีๆเลยล่ะครับ
1: เออก็ใช่นะ
0: โรงแรมท่อเออดูสิช่างสรรหา
1: ไอ้พวกพัดลมพกพาไงมันก็แรงไงก็ตั้งไว้มันก็เย็นเป่าก้นเลยสิ
0: โ
1: อ้ยไอ้พวกพัดลมที่มือถือเนี่ยมันแรงจริงนะพี่นะ
0: เ
1: ออมันเป่าทียุงเยิงกระจายนะสถานที่ก็มีพัดลมก็มี
0: ไม่ต้องเสียตังค์นี
1: ้
0: เหรอ
1: โอ้ไม่ต้องเสียตังค์เลยฮะ
0: เออหรือว่าเขาประหยัดคือนอกจากความตื่นเต้นแล้วโอเคอาจจะแบบเออไม่มีตังค์เป็นไปได้เนาะ
1: ด้วยแหละพี่แล้วก็อีกส่วนนึงผมว่าเขาแบบอย่างที่บอกเขานัดเจอแล้วมันก็ได้เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อยอ่ะ
0: เปลี่ยนคู่กันไปเรื่อย
1: ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอใครอ่ะเออมันก
0: ็
1: ห่วงกันวันน่ะ
0: ปัญหาอันนี้ปัญหาตรงที่ว่าโอเคแต่ก็มีถุงยางก็มันไม่ใช่ว่าจะ 100% นะเรื่องของการป้องกันโรคอะไรต่างๆเนาะ
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะก็เป็นเรื่องน่าห่วงเออพูดถึงโรคนะพอดีแวะมันเจอเมื่อกี้ในไทยรัฐมีผู้ชายอยู่คนนึงอ่ะเขาไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยร่วงแต่ว่าจู่ๆป่วยเป็นมะเร็งตับออกกำลังกายดีสม่ำเสมอใช้ชีวิตแบบว่าอุ้ยดีมากเลยอ่ะเออคือไม่มีความเสี่ยงเลยค่ะแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นมะเร็งตับนะคะและเรียกว่าโรคมะเร็งตับและทางเดินอาหารนะคะจริงๆก็บอกว่าพอลึกๆไปเนี่ยหมอก็ซักประวัติก็ดูว่าชีวิตประจำวันตั้งแต่ เป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาจนอายุ70เนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงทำไมถึงมาเจอมะเร็งตับได้อ่ะก็บอกว่าหมอวินิจฉัยว่าไอตัวแก้วอ่ะไม่รู้ว่าทางอันนี้ของจีนนะคนจีนเนาะเขาใช้แก้วเยติกอ่ะเป็นประจำเขาเรียกว่าแก้วเก็บความร้อนความ
1: เย็นใช่ไหมพี่ไอ้แก้วเก็บความเย็นใช่ไหม
0: ใช่หมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องคราบและเชื้อราที่ทำความสะอาดไม่หมดแล้วใช้มาตลอดที่สิบปีอ่ะเราก็เลยเราก็ใช้อยู่บ่อยจริง
1: เดี๋ยวนี้ผมก็หันมาใช้แก้วแบบพวกนี้ตลอดนะ
0: จริงก็ใช้ได้แต่ว่าหมอบอกว่าล้างต้องให้หมดจดจริงๆแต่มันยากมากเพราะว่ามันจะมีซอกมีอะไรฝาโดยเฉพาะที่ฝาแก้วอ่ะมันจะมีแบบชื้นลงเชื้อราอยู่นะคะหลายคนล้างแก้วแล้วรีบปิดฝาทันทีเพราะกังวลว่าเดี๋ยวฝุ่นจะตกลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้ามันมีความชื้นหลงเหลืออยู่ภายในอาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ค่ะเพราะฉะนั้นหมอบอกว่าเวลาล้างฝาแก้วของแก้วเยติเนี่ยนะต้องถอดไอ้ตัวซิลยางอ่ะออกมาล้างทุกครั้งด้วยค่ะไอ้ตัวที่เป็นซิลิโคนอ่ะยางซิลอ่ะออกมาทำความสะอาดให้ทั่วถึงแล้วก็พึงให้แห้งสนิทก่อนนะคะถ้าดีหมอบอกว่าใช้น้ำร้อนลวกฆ่าเชื้อไปเลยนี่ก็เลยสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ที่เป็นมะเร็งตับอาจจะมาจากแก้วค่ะ
1: ก็ทุกวันนี้ใช้ก็ไอ้พวกสแตนเลสที่เขาบอก304เนี่ยเก็บความเย็นเลยนะพี่นะแก้วพวกนี้มันเป็นข้างในเป็นสแตนเลสอะแล้วหัวหน้าทำรูปของถูกแบบตัวผมนะเขาทำแก้วมาให้คนละใบไงหัวหน้าผมมาเขาทำแล้วเป็นรูปตัวเองอ่ะโอ้โหมันเท่อ่ะเดี๋ยวนี้ถือไปใช้ในแก้วอย่างนี้ไงมันมีรูปตัวเองอยู่ในนั้นน่ะ
0: โอ้โหมันแค่หนึ่งเดียวอ่ะของใครของมันอ่ะเออใช่ไหมนั่นแหละ
1: ข้ามวันน้ำแข็งยังอยู่พี่คิดดู ก็จะไปใช้แก้วอื่นได้ไงอ่ะมันก็
0: จริงๆแก้วเนี้ย
1: ต้องระวัง
0: ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะร้อนก็เอาอยู่เย็นก็อยู่แต่ว่าปัญหาตรงที่ว่าเราเวลาเราล้างอ่ะมันจะมีเรื่องความชื้นเรื่องอะไรพวกนี้นะคะแห้งให้ทำให้มันแห้งแล้วกันน้ำร้อนลวกสักหน่อยใส่ร้อนๆบ้างเนี่ยค่ะแต่ว่าหมอไม่ได้ระบุว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตจากใช้แก้วนะแต่เป็นแค่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเชื้อราเป็นเหตุนะคะของการเกิดมะเร็งตับในผู้ป่วยคนเนี้ยก็คือดูดิชีวิตเขาไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยนะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ
1: ครับแต่ผมช่วงนึงก็ที่เคยไปปรึกษาคุณหมอเนี่ยว่าเรื่องของทางเดินอาหารและตับพวกนี้นะเขาบอกว่าไอ้พวกไวรัสตับอักเสบเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเราปล่อยไว้ไม่รักษาเนี่ยพี่มันก็จุดจบ
0: มันก็เป็นมะเร็ง
1: ตับได้เหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะใช่ได้จริง
1: ต้องถึงหมอต้องตรวจสุขภาพให้ดูค่าตับเราอ่ะผมก็จะเดินไปตรวจสักปีละครั้งนะไอ้พวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้มันรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมมันจะได้เห็นนะแต่ว่าไอ้พวกค่าตับมันจะมีค่าตับอยู่สองตัวที่มันไม่ควรเกินค่ามาตรฐานเขาอ่ะ
0: ใช่
1: ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวกับตับแล้วก็สุดท้ายอ่ะหมอก็บอกมันก็จะไปถึงความสุ่มเสี่ยงของมันอ่ะมันจะไปถึงมะเร็งตับได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อาจจะหลายปัจจัยนะ
0: ป้องกันเอาไว้พอดีเพลงเมื่อกี้อ่ะมันพูดถึงเพลงก็พูดถึงเรื่องซื้อปลาต้องโกตอนเช้าอันนั้นฝากใครต่อใคร
1: ปลาต้องโกนี่ก็ตัวอร่อยเลยนะแต่ว่าก
0: ินบ่อย
1: ก็ดูดน้ำมันนะพวกนี
0: ้ใช่น้ำมันอาจจะแบบทอดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครที่จะซื้อเจ้าไหนก็ดูน้ำมันนิดนึงนะอย่าให้ถึงขนาดสีเหมือนน้ำมันเครื่องอันนั้นก็ไม่ไหว
1: พูดแล้วอยากกินเลยนะถ้าแม่ฟังอยู่ถ้าแม่ฟังอยู่ก็ซื้อมาให้ด้วยนะกลับมาให้ด้วย
0: แม่เล็กแม่เล็กได้ยินนะคะแม่เล็กรีบนะคะลูกชายของแม่อยากกินปลาต้องโผเอาจุ่มขุนนมด้วยสังขยาดีลูก
1: ฮะเวลาจุ่มโมนตินจุ่มกาแฟแล้วกินนะมันแหม
0: มันอร่อย
1: เกินนะ
0: ใส่แก้วนะตอนเช้าเนาะนี่ค่ะอาหารไม่กี่อย่างหรอกตอนเช้าเนาะสำหรับคนไทยทุกภูมิภาคนะปลาต้มโขก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: ครับผม
0: ออเดอร์กันกลางอากาศเลยแม่อย่าลืมนะคะลูกหิวละเอ๋ลูกทำงานเสร็จคงมีอยู่บนโต๊ะแล้วนะแม่นะ
1: ใช่ใช่แม่ก็เลยนะฮะ
0: แม่เปิดประตูออกจากบ้านแล้วไปละมาต้องกูปักจอยนะคะอร่อยจริงอร่อยอร่อยนะคะอาหารเช้าบ้านเรานี่แบบกินได้อร่อยทุกอย่างตอนเช้าแต่ช่วงนี้นั่นหมด
1: อร่อยทำไม
0: ไทยช่วยไทย
1: อร่อยคนชอบเตือนว่าอันตรายนะแบบว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยเขาบอกโอ้โหหมูปิ้งนี่ก็ตัวแบบนะ
0: ตัวอันตรายเลย
1: ตัวอันตรายเลยทั้งหมูทั้งมันทั้งไหม้ปิ้งย่างเนี่ยอันตรายข้าวเหนียวกินแล้วอ้วนปลาท่องโกก็ของทอดอ้าวนี่กินอะไร
0: กินอะไรได้บ้างเนี่ยก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรกินซ้ำนานนะคะมาดูพูดถึงเรื่องของป่วยน้องโพลูกชายของคุณชาคริสแย้มนามก็อันเนื่องมาจากว่าภรรยาของคุณชาคริสคุณแอนนี่นะคะโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของลูกชายน้องโพเพราะว่าไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะคะโอ้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมีลูกคนเดียวแม่บอกว่าตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วสำหรับน้องโพก่อนหน้านั้นอาการค่อนข้างหนักเป็นเคสที่หายากแต่พ่อแม่ต้องเข้มแข็งเพื่อให้ผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะคะอัปเดตนะคะตอนนี้ปลอดภัยแต่ว่ายังคงอยู่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการสักระยะก่อนอื่นต้องขอโทษงานอีเวนต์ทั้งสองงานที่ได้รับไว้ของพี่โพคือตอนนี้ลูกชายของคุณชาคิดก็รับงานแล้วนะแม่ก็รับงานให้สองงานต้องยกเลิกเลยแล้วก็แม่แอนบอกว่าขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะที่ลงทะเบียนมาเพื่อจะเจอกับพี่โพสำหรับงานนี้โดยเฉพาะนะคะแต่ว่าหมอยังแอดมิดอยู่อันเนื่องมาจากว่าติด เชื้อหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะแล้วก็เป็นไข้สูงจากโรคคาวาซากินะคะแล้วก็เป็นเคสที่แทบจะไม่เคยพบเลยว่ามี3อย่างพร้อมกันเลยนะคะพบได้น้อยมากไม่ถึง 5% ที่ใครจะเป็นได้3โรคอาการค่อนข้างหนักและเป็นเคสที่ยากจริงๆเวลานั้นเนี่ยบอกว่าแทบล้มทั้งยืนแต่ต้องเข้มแข็งนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่งกำลังใจมาให้ทุกช่องทางหลายวันนี้สภาพแม่ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามใครจริงๆขอให้น้องโพหายไวๆนะคะแม่เป็นคนโพสต์เองนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยโอ้โหสามโรคเลยค่ะเออเป็นทีเดียวเลยไอ้ที่น่าห่วงสุดก็ไอ้ตัวนี้แหละหลอดลมอักเสบจากเชื้อไมโครพลาสมาค่ะ
1: โอ้หลอดลมอักเสบ
0: เออมาได้ยังไง
1: ครับ
0: อืมค่ะเออพอโตขึ้นก็หน้าเหมือนคุณชาคิดเป๊ะเลยเนาะ
1: เออประมาณลูกกี่ขวบแล้วพี่ประมาณน่าจะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ลูกโตนี่น่าจะประถม
0: น่าจะประถมใช่ค่ะก็เรียนอินเตอร์เนาะไม่แน่ใจว่าน่าจะ8-9ขวบมั้งน้องโพเนี่ยค่ะโ
1: อ้
0: กำลังรอเลยรับงานแล้วอ่ะที่ตัวลูกเขาอ่ะเออ
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยค่ะ
1: เดินตามรอยคุณพ่อได้แล้วนะ
0: เดินตามรอยเลยค่ะก็เนี่ยเขาบอกว่าไอ้กลุ่มที่คุณแอนโพสต์อีกโรคนึงก็คือไอ้มิซีเนี่ยเป็นกลุ่มอาการที่อักเสบในระบบร่างกายสายไม่ได้ชัดแต่ว่าหมอก็เชื่อกันว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่สูงผิดปกติระหว่างเป็นโควิดค่ะ
1: โอ้
0: เออ เนี่ย
1: มัน
0: ชอบอักเสบในเด็กอ่ะชอบเป็นในเด็ก
1: ครับ
0: ค่ะโอ้โหนี่คุณหมอต้องเก่งเนาะถึงวินิจฉัยได้แบบรู้เป๊ะเลยแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
1: โอ้ครับผม
0: ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องเด็กเนี่ยนะครับไปดูลูกของคุณอ้วนรังสิตหน่อยฮะคุณอ้วนรังสิตนี่ภรรยาเขาเป็นเกาหลีนะใช่ไหม
0: ใช
1: ่ลูกก็ถือว่าเป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่งเกาหลีไทยคุณรังสิตคุณอ้วนก็ออกแนวหน้าเกาหลีอยู่เหมือนกันนะ
1: ก็ได้อยู่ถ้าบอกไปเกาหลีก็ไม่รู้เลยล่ะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: เป็นนักแสดงชาวไทยนะคะ
1: ใช่คุณอ้วนรังสิตออกมาโพสต์นะครับบอกว่าลูกชายน้องโรฮานะโรฮานี่ก็น่าจะอายุประมาณเนี่ยเหมือนกันยังอาจจะอนุบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณอ้วนเนี่ยเขาลงรูปลูกเขาโดนข่วนมีรอยข่วนที่หน้าเขาบอกว่าไป
0: โรงเรียน
1: ไปเล่นใช่ไปไม่ฮะที่ไปเล่นในห้างสรรพสินค้าไอ้พวกสวนสนุกอ่ะไอ้พวกสวนสนุกในห้างนะฮะทีนี้เนี่ยคุณอ้วนบอกถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์นะผมไม่รู้จะควบคุมอารมณ์ได้หรือเปล่าเขาเลยฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองคนอื่นว่าให้ดูแลลูกหลานท่านให้ดีอย่ามาเที่ยวรังแกเด็กคนอื่นแบบนี้นะครับ
0: อันนี้ในห้างไทยหรือเกาหลี
1: ไม่ได้ระบุนะพี่ว่าไม่ได้ระบุว่าในไทยหรือที่เกาหลีนะฮะแต่เขาเล่าเหตุการณ์ว่าน้องเนี่ยเข้าไปเล่นในเครื่องแทมโบรีนนะพี่มันคือเครื่องที่แบบ
0: กระโดด
1: แผ่นกลมๆแล้วกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะเด็กมันก็จะเด้งเหมือนสปริงขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะนะก็เขาบอกว่าขณะที่อ๋อเล่นที่ไทยพี่เขาบอกสวนสนุกในห้างแถวนนทบุรี
0: ครับ
1: ซึ่งคุณอ้วนเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะฮะเขาบอกระหว่างที่น้องโรฮาเนี่ยกำลังเดินเข้าไปเล่นแทมโพลีนเนี่ยนะฮะมีเด็กคนหนึ่งนะน่าจะประมาณ10ขวบขึ้นแล้วนะก็น่าจะโตกว่านะครับจู่ๆเดินเข้ามาข่วนหน้าลูกเขาอย่างไม่มีเหตุผลเลยแล้วก็เดินตามมาข่วนนะโดยที่น้องเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรไงก็ตกใจใครก็ไม่รู้จักอ่ะเป็นเราเด็กก็แบบมันก็จะมีเด็กที่แบบอาจจะแบบเขาเล่นหรือเขาไม่รู้นะว่าเขาเล่นหรือเขาชอบรังแกคนอ่ะเขาก็จะมาแบบเดินตามมาขวนเราอย่างเงี้ยเนี่ยจนหน้าน้องเนี่ยนะฮะเป็นแผลเต็มไปหมดเลยครับพี่โอ้เป็นแผลอย่างน้อยเนี่ย4-5แผลเนี่ย ป็นรอยแบบรอยเลือดเลยนะ
0: อย
1: ู่
0: ก
1: ับ
0: ใครล่ะอยู่กับแม่หรืออยู่กับพี่เลี้ยงหรืออยู่กับใครทำไมถึงไม่ห้ามตอนนั้นเลยอ่ะเจอครั้งแรกแล้วยังเจอครั้งที่สองอีกเหรอ
1: โอ้สายปล่อยเด็กเล่นเนี่ยบางทีแบบคือพวกสวนสนุกในห้างพวกเนี้ยเขาบังคับให้ผู้ใหญ่ต้องเข้าด้วยใช่แต่ว่า
0: ใช่
1: คือเราสามารถนั่งรอได้
0: อืม
1: พอเข้าไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เดินตามเด็กตลอด
0: เด็กตลอด
1: อาจจะไม่ได้เดินตามเข้าไปทุกที่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ค่ะ
1: หรืออาจจะแบบบางทีเราก็เห็นเขาเล่นอยู่กับคนเด็กคนอื่นแล้วไม่คิดนะว่าจะโดนรังแกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังอาจจะต้องบอกลูกเราว่าใครมาทำมาบอกเลยนะใครมาแกล้งมาทำเราอ่ะป้องกันตัวเองนะดูแลตัวเองให้ได้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คุณด้วยเขาก็ลงในลักษณะบอกว่าเนี่ย
0: เขาไม่เห็น
1: ถ้าใช่เขาไม่เห็นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเห็นเนี่ยนะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะควบคุมอารมณ์ได้ไหมนะที่ลูกเขาต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกครอบครัวเนี่ยอบรมดูแลลูกตัวเองนะพี่ว่าอย่าไปแกล้งอย่าไปทำคนอื่นเด็ดขาดนะ
0: ค
1: ่ะเนี่ยแกก็บอกติดแฮชแท็กคู่กรณีเด็กจิตป่วยเลยนะนี่
0: มันคืออะไร
1: ให้ลูกไปหาหมอเลยนะฮะคือมันเป็นแผลแบบรอยเลือดซิบเล็บเด็กอะพี่เล็บคนนะพี่มันก็คมเนาะ
0: ค่ะ
1: ข่วนนี่แสดงว่าเขาต้องมาแบบนะตั้งใจเลยมันถึงแบบเป็นรอยเต็มหน้าขนาดนี
0: ้เป็นรอยเล็บเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่พี่เป็นรอยเล็บรอยจิกเลยจะได้ระวังกันเดี๋ยววันหยุดแต่วันสามวันเนี่ยเด็กจะเต็มห้างแน่นอนนะฮะ
0: ใช่
1: ลูกเต้าเราใครกันก็ไม่รู้ละเต็มไปหมดอ่ะ
0: ก็พ่อแม่ต้องระวังอ่ะนะคะ
1: ครับ
0: ต้องระวังเอาไม่งั้นไม่รู้จะไปยังไงนะคะส่วนเรื่องของข่าวเช้าปะเป็นดราม่าส่งท้ายสายบันเทิงเขาบอกว่าเมื่อรักแท้19ปีของภรรยาหลวงและนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่จบลงแบบไม่สวยหลังฝ่ายชายแอบสวมเขาไปกกชู้สาวไฮโซและกล้าฟ้องภรรยาคือฟ้องหย่าเลยนะคะด้วยเรื่องโกหกหลายคนก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องเดิมหรือเปล่าก็บอกว่าไม่ใช่นะนี่เป็นคู่ใหม่นะคะนี่ค่ะนี่ก็เห็นเป็นข่าวอยู่หลายวันแล้วนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่เฉลยหรอพี่แต่บอกว่าจับได้คาตารัก19ปีพังทลายเมื่อภรรยาหลวงอย่างคุณติ่งอ๋อมีชื่อออกมาแล้วนะฮะคุณติ่งนี่น่ะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อปลอมหรือชื่ออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยเมียหลวงไม่ยอมโดนรังแกฝ่ายเดียวแล้วนะคะควงทนายยื่นฟ้องชู้เรียกค่าเสียหายเรียบร้อยแล้วโดยศาลจะนัดพิจารณาคดีนี้18สิงหาคม
1: อ
0: ืมหน้านี่แหละ
1: 19ปีอ่ะ19ปีโอ้โ
0: หอ๋ออ
1: ืม
0: จุดร้อนๆ
1: ใครกันหนอ
0: นั่นสินักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ด้วยนะใครอ่ะ
1: ครับ
0: มีอีกเหรอก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณคุณสุรชัยใช่ไหมตอนนี้คุณสุรชัยข่าวก็ผ่านไปแล้วมันไม่น่าจะเรื่องนี้แล้วนะคะรอติดตาม
1: ครับผม
0: ค่ะมีกีฬาไหมวันนี
1: ้ก่อนจะไปกีฬาขอนิดเดียวนะพี่เรื่องเลยที่ว่าดราม่าที่ว่าแฟนคลับคนจีนนะพี่ทะเลาะกับการของค่าย GMM อ่ะ
0: อ๋อๆๆ
1: นะฮะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศไปแล้วเนาะบางทีเขาก็ดูจะไม่ยอมนะฮะแล้วก็แฟนคลับทางนู้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะโกรธคนไทยพอสมควรเมื่อวานเนี่ยเริ่มเห็นมีคลิปที่พี่ทนายออกมาว่า เรื่องดราม่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาดผู้หญิงน้องกาดผู้หญิงคนไทยเนี่ยจริงๆแล้วเธออาจจะถ้าเธอใจเย็นกว่านี้เนี่ยพี่ทนายบอกเธอเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งตามไปกระโดดล็อกคอคือเหมือนกับว่าแฟนคลับคนนี้นะครับถูกเชิญออกจากงานอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎอะไรก็ว่ากันไปแหละแต่ว่าถูกเชิญออกระหว่างที่เขาถูกเชิญออกเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ออกไม้ออกมือนะครับเหมือนกับมีถีบเท้าไปข้างหลังทีนี้จังหวะถีบเท้าไปข้างหลังเนี่ยไปโดนกาดผู้หญิงชุดดำนะฮะเห็นชัดเลยในคลิปว่าเธอโกรธเธอก็วิ่งออกมาเลยเธอก็วิ่งพอโดนถีบเธอวิ่งมาเลยฮะวิ่งมากระโดดล็อกคอให้ FC คนจีนคนนี้เสื้อส้มเนี่ยล้มลงกับพื้นเนี่ยมันเลยบานปลายเลยทีนี้บานปลายนะครับก็เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง GMMTV ออกแถลงการนะครับนะฮะเรื่องที่แฟนคลับนะปะทะกับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในงานอีเวนต์ครับเป็นงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะฮะทางทีมเอ็มนะครับก็ขอชี้แจงว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะครับกับตำรวจจากนั้นนะครับ27กรกฎาคมทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าพูดคุยชี้แจงทำความเข้าใจจนสามารถตกลงยุติข้อพิพาทระหว่างกันได้แล้วต่างฝ่ายต่างถอนคำแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีต่อกันนะครับก็ถือว่าไกลเกลี่ยกันแล้วจบไปแล้วจบลงไปแล้วนะครับตัวแฟนคลับได้ลบโพสต์และเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยสมัครใจนะฮะส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทว่าจ้างเนี่ยนะครับ GMM ก็ได้ยกเลิกได้ระงับการว่าจ้างชั่วคราวแล้วนะครับนะก็ต่างฝ่ายต่างก็แจ้งความกันแล้วก็ได้รับบทเรียนกันไปแล้วล่ะนะครับบริษัทจึงขอยุติมาตรการระงับการว่าจ้างนะครับและได้มอบหมายนะได้มอบหมายงานนะให้กับบริษัทแห่งนี้กลับมาดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยเพราะถือว่าคดีเนี่ยเหมือนกับมันยุติกันไปแล้วอ่ะนะครับก็เขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็ขอความร่วมมือกับทุกคนนะครับให้เคารพการตัดสินใจนะฮะแล้วก็ไม่นำภาพไม่นำคลิปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปแชร์เพื่อยุติความขัดแย้งแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เห็นทางเชมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนนะครับในการดูแลกิจกรรมในอนาคตต่อไปเพราะอย่างที่บอกเห็นพี่ทนายเขาแนะนำว่าจริงๆพนักงานคนไทยที่เป็นการดูแลความปลอดภัยอ่ะเข้าใจอารมณ์แหละว่าเหมือนกับเฮ้ยตัวเองโดนถีบนิดนึงอ่ะโดนถีบที่ขานิดนึงอ่ะจริงๆก็ไปแจ้งความไม่ควรจะแบบไปแบบขอถีบหรอจะโดนล็อกคออย่างนั้นอ่ะดู
0: รุนแรงเลย
1: นะว่ากาดต้องควบคุมทุกคนให้อยู่ในคำสั่งอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันก็ตาต่อตาฟันต่อฟันไปนิดนึงนะ
0: ยอมกันไม่ได
1: ้ยอมกันไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้เลยวินาทีนั้นสู
1: ้
0: เขาเรียกว่าสู้สุดใจ
1: จากเขาได้รับมอบหมายมาไงเหมือนกับว่าต้องดูแลทุกอย่างเรียบร้อยไงใครแหกกฎนิดนึงก็นะจัดเต็มเลยฮะคนจีนนี่ก็ไม่ยอมด้วยแหละที่สำคัญ
0: ในระหว่างวันที่31นี้จนถึงวันที่2นะคะมีศึกวอลเลย์บอลที่เวียดนามนี่สาวไทยก็ไปกันเต็มเลยนะคะเมื่อวานนี้ เดินทางแล้วค่ะจากดอนเมืองไปที่ฮานอยก็จะไปวันนี้ค่ะลุงเที่ยวบ
1: ิน
0: น
1: ี่
0: แหละ 9:55 นะคะเดี๋ยวจะไปวันนี้ก็จะไปแข่งศึกวอลเลย์บอลวีคัพนะคะ2026เลข1ที่ประเทศเวียดนาม14สาวไปกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่นะคะน้องเพียวนำทีมนะคะ CV ครับที่เวียดนาม
1: ครับผมตามไปเชียร์กันได
0: ้ก็ไปเชียร์กันได้ก็เดี๋ยวนัดแรกของไทยจะเจอกับจับสลากแล้วนะคะ อ๋อไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงก็วอลเลย์บอลเหมือนกันนะแต่ว่านี้เป็นชิงแชมป์เอเชียก็จับสลากกันแล้วนะคะอันนี้จะแข่งที่จีนนะคะอีกรายการหนึ่งเดี๋ยวจบจากเวียดนามก็จะไปจีนเลยวันที่21สิงหาเนี่ยนะคะจีนเป็นเจ้าภาพไทยเนี่ยแชมป์เก่านะคะญี่ปุ่นทีมอันดับโลกสูงสุดนะคะโอ้โห3ประเทศนี้ก็ไทยนั้นถูกจับให้อยู่ในสาย B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียส่วนกลุ่มจีนกลุ่ม A ก็จะเจอกับไต้หวันอิหร่านอิรักกลุ่ม C ก็จะมีญี่ปุ่นเวียดนามเกาหลีฮ่องกงนะคะเดี๋ยวรอบแรกเนี่ยก็จะเอาทีม1อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก2ทีมเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนะคะในระบบน็อกเอาท์นะคนนี้เนี่ยทีมที่สามารถคว้าแชมป์ไว้ได้เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027แล้วก็โอลิมปิก2028แล้วก็ชิงแชมป์เอเชีย2028โดยอัตโนมัติเลยค่ะน้องดงสมมติถ้าเราได้แชมป์อีกปีที่แล้วเราได้แชมป์เนาะทีนี้ถ้าเราได้แชมป์อีกเราจะได้ไปโอลิมปิกได้ไปชิงแชมป์โลกและไปชิงแชมป์เอเชียโดยอัตโนมัติไม่ต้องแข่งอะไรแล้ว
1: โอ้ครับ
0: รายการใหญ่เลยค่ะรายการนี้เพราะฉะนั้นเราพลาดไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่กลุ่มแรกเลยนะสาย B กลุ่ม B ของเราเนี่ยเราต้องเอาชนะคาซัคสถานอินโดออสเตรเลียให้ได้แล้วก็อาจจะไปเจอกับจีนหรือญี่ปุ่นอะไรก็ว่ากันไปในรอบน็อกเอาท์สนุกแน่นอนนะคะ21ถึง30สิงหาคมรายการใหญ่เลยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะ
1: ติดตามลุ้นกันนะรวมถึงมีพี่เขาบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นเดี๋ยวเอเชียนเกมเนี้ยเราจะเริ่มลงแข่งเพื่อปูทางไปสู่โอลิมปิกนะเขาบอกว่ายุคใหม่ของสมาคมมวยเนี่ยนะพี่นะครับท่านผู้ว่ากกท.เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยเนี่ยกลับมาแล้วครับพี
0: ่เราเงียบไปนาน
1: เน
0: า
1: ะไปหลายปีเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่ากลับมาเนี่ยนะ
0: ก็ไม่
1: เวิร์กนะทุกสมัยก่อนเนี่ยโหตั้งแต่ยุคพี่สมรักอ่ะมันพ
0: ี่
1: สมรักสมรักมาวิชัยมาคนสุโขทัยอ่ะชื่ออะไรนะวิจารณ์พลฤทธ
0: ิ์วิจารณ์พลฤทธิ์
1: ก็สมจิตจงจอหอนะมนัสบุญจำนงพวกเนี้ยเขาก็ไล่กันมาเรื่อยน
0: ะ
1: แต่ว่าหลังๆเนี่ยห่างหายไปใช่ไหมจนกระทั่งเขาบอกล่าสุดเนี่ยครับพี่มวยไทยของเราเนี่ยเป็นยุคใหม่ไทยผสมคิวบาร์นี่ปรับปรุงฟุตเวิร์กมีหมัดชุดหลายมิตินี่รับรองว่ามวยจะกลับมาสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งเราจำโมเมนต์เวลาโอลิมปิกที่แบบยกต่อยกอะนะแล้วแบบ
0: ใ
1: ช่บ้านเกิดใครอะทั้งอำเภออะกางเต็นท์ให้คนมาเชียร์กันหน้าบ้านทั้งอำเภอมันมาพวงผู้ว่านี่ต้องมานั่งดูด้วยอะ
0: บรรยากาศนั้นมันหายไปนานมากแล้ว
1: แล้วเราเชียร์กันแบบบางยุคมีคะแนนขึ้นหมัดต่อหมัดบางยุคไม่มีประกาศหลังยกอะไรอย่างเงี้ยมันลุ้นแล้วมันสนุกอย่างนั้นน่ะก็ขอให้กลับมาจริงๆนี่นะฮะเขาบอกว่าทีมกำปั้นไทยที่จะไปลุยศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะจะเป็นความหวังใหม่ของวงการมวยไม่ได้กดดันนักกีฬานะแต่ว่าท่านผู้ว่ากกท.ท่านบอกแบบนี้เองนะนะครับ
0: ไทยผสมคิวบาโอ้โห
1: ไทยสไตล์คิวบาเขาบอกว่า การรวมหมัดนี่ทำได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ได้มีแค่หมัด1 2แบบเดิมๆแล้วทีนี้จะมีหมัดชุดการออกอาวุธหลากหลายให้เห็นปรับเปลี่ยนสไตล์การชกนะเป็นแบบยุคใหม่ซึ่งนักกีฬาทำได้ดีท่านผู้ว่ากทแบบว่าแบบนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เอาๆเดี๋ยวจะเชียร์มวยกันแบบมันๆแล้วนะครับผมได้เลยได้เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลย
2: เมาข่าวเล่าบันเท
1: ิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์นะครับครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ตอนนี้แน่นอนเรื่องของสำคัญก็คือเรื่องของนโยบายปราบปรามอาญาเสพติดอาชญากรรมสถานบันเทิงสถานบริการการค้ามนุษย์นอมินีเรื่องที่ดินมากมายนะคะนายกก็บอกว่าตอนนี้ทุกท่านก็ทำได้เป็นอย่างดีขอฝากผู้ว่าให้ดูแลความเรียบร้อยในจังหวัดของตัวเองให้ดีคือนายกก็บอกว่าอย่างนี้ผมเข้ามาในกระทรวงนี้ต้องเรียนว่าผมไม่เคยเกลียดใครสักคนชอบทุกคนมีความสุขที่ได้พบกับทุกคนเพราะฉะนั้นขอจริงๆสิ่งที่ผมมีโอกาสโชคดีมากๆคือต้องไปพักร้อนอยู่3เดือนยิ่งอะไรเห็นอะไรที่ผมว่าคิดได้สไตล์การทำงานเป็นอย่างไรรู้หมดต้องใช้ความสามารถเต็มที่พอเข้าเดือนสิงหาคมผมจะกดปุ่มรีเซ็ตแล้วนะแล้วขอให้ทุกท่านได้ทำงานปั้นผลงานให้เต็มที่เพื่อแสดงผลงานต่างๆออกมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้กลับมาไม่ได้ติดค้างใครต้องเอางานเป็นหลักคือตั้งแต่รับนายกรอบที่2อ่ะดูเหมือนจะไม่ได้ประชุมกระทรวงมหาดไทยแบบเต็มรูปแบบแบบนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะน้องรุ่ง
1: คร
0: ับ ก็เลยได้คุยกับผู้ว่าได้คุยกับทุกคนนะคะที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับเคลื่อนองค์กรนี้ไปให้ดีและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันจะคับประคองให้ผ่านพ้นแม้ปัญหาจะเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แต่ยกบอกว่าผมจะใช้วิญญาณนักปลุกระดมเก่าปลุกวิญญาณคนกระทรวงนี้เข้ามาจัดการเพราะเรื่องนี้ร้ายแรงจนมีหน่วยงานอื่นรับเป็นเจ้าภาพอีกเพียบรวมถึงปปช.เรียกว่าสามัคคีกฐินสามัคคีของทุกคนและสุดท้ายแม่น้ำทั้ง5-6สายมารวมกันจัดการนายกบอกว่าเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกท่านเลยถ้าทำได้เร็วความศรัทธาประชาชนจะคืนมาอย่าให้หญ้ากาฝากเกิดขึ้นเพราะจะตื่นหญ้าดีหมดถ้าปล่อยพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ไม่ได้อย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถตรงเนี้ยนี่อย่าให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงมหาไถไม่มีการปกป้องใครที่ทำผิดแล้วผมจะรีเซ็ตกระทรวงมหาดไทยใหม่ยืนยันว่าผมไม่พบความแค้นและทำงานสามารถชี้แจงอธิบายได้หมดไม่มีเรื่องส่วนตัวนะคะก็กระทรวงอื่นก็เรียนแบบได้นะอย่าเป็นกระทรวงมหาไถกับชาวบ้านกับก็เลยจะยกพูดเองไงอย
1: ่
0: าเป็นมหาไถตัวนี
1: ้
0: เอาจริงๆนะเขาไถกันเป็นพันล้านหมื่นล้านนะในการทุจริตสอบใช่ไหม
1: ใช่พี
0: ่
1: โอ้ลายละ300,000-400,000-500,000ห้าแสนน่ะ
0: 600,000ก็มีคนจ่าย
1: ใช่ใช
0: ่ไอคนที่ไม่จ่ายก็ไม่ได้อย่างเมื่อวานก็มีน้องอยู่คนนึงสอบไอเนี้ยวิศวกรไฟฟ้าติดอ่ะเขาบอกว่าผ่านมา2ปีแล้วไม่เรียกสักคนนึงอ่ะ
1: แปลกละอันนี้แปลกละ
0: แปลกจริงๆน้องคนนี้เขามุ่งมั่นจะทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ได้อ่ะเขาเลยไปสอบแล้วก็สอบได้นะขึ้นบัญชีไว้2ปีนี่เกือบจะ2ปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าณถึงตอนนี้นะคะไม่มีเรียกเลยเขาติดลำดับที่4นะคนเนี้ย
1: ให้ไปสอบทำไมนะ
0: ลำดับที่4น่าจะบรรจุได้แล้วนะ2ปีว่าไหม
1: ใช่พี
0: ่เนี่ยผ่านมาเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้เลยเขาถอดใจจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ยเขาบอกว่ารักอาชีพไฟฟ้ามากที่สุดทุ่มเทคือยอมไปสมัครงานกับการไฟฟ้าประโคนชัยที่บุรีรัมย์นะแล้วก็ไปทำงานเกินกว่าค่าแรงที่ได้รับเพราะว่าเขาหวังว่าเดี๋ยวในอนาคตก็ทำงานที่นี่อยู่ดีไปทำงานที่อื่นก็ไม่ไปไม่สอบก็อยากทำงานที่นี่ก็เลยไปสอบได้ลำดับที่4เขาจบวิศวะนะคะก็เ าเศร้าเลยอ่ะเขาเศร้าเขาเครียดเขาพยายามลบเล้าแม่ว่าไปถามไปนู่นไปนี่เออเนี่ยเขาเครียดมาก
1: ครับผมสู้สู้สู้สู้คนทำดีต้องได้ดีเนาะโอ
0: ้ค่ะทำดีต้องได้ดี
1: ได้ไหม
0: ใจอุณหท้อบอกว่ากูทำดีมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ดีเลยเนี่ยเออเตือนสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

พี่ท่านใดที่อิ่มแล้วนะคะหรือว่ายังย่างหมูไม่สุกมาข้างหน้าก่อนได้เรามารำด้วยกันก่อนเดี๋ยวค่ะดิฉันพูดอยู่นะคะดิฉันทำตัวเป็นดีเจเผื่อว่าถ้าเกิดไม่มีใครจ้างผมเดี๋ยวจะมาสมัครกันไม่ดี

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวกรอบ
4: กระไร
5: โอ้
4: ยเอี้ยง
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
8: ์
9: กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
15: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
14: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
16: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
17: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
18: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: สุดท้ายค่ะน้องโล่งเชิญค่ะ
4: คือต้องกลับมาลางเลยนะพี่เวลาใกล้หมดแล้ววันนี้ใครเดินทางกลับเริ่มจะกลับกันแล้วมั้งเนาะหรืออาจจะแบบพรุ่งนี้นะครับอีกวันหนึ่งนะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเส้นทางกันก่อนอย่างเช่นใครที่ไปภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7อ่ะรถมันติดมากนะครับลองให้เปลี่ยนไปแบบใช้เส้นสายเดิมอ่ะนะครับสุขุมวิทแล้วก็ถนนบางนาตราดหรือบูรพา
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจากเครือข่ายวิทยุอสมทเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่จะไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่กรุณาส่งข้อความเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะขออนุญาตบอกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะถึงโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและก็ในราคาพิเศษมากๆเลยค่ะท่านละ 59,000 บาทนะคะในปริมาณนี้เนี่ยคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการนะคะจะได้สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความรู้นะคะเชิงเจาะลึกนะคะแล้วก็สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าโครงการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะที่สมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรนี้ไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนค่ะรวมทั้งตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญนะคะของไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนที่เป็นมือหนึ่งของไทยนะคะท่านต่างๆเหล่านี้จะมาวิเคราะห์แล้วก็จะพูดถึงแนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจจีนและสหรัฐให้ได้ฟังกันด้วยนะคะในบรรดากูรูหลายๆท่านนะคะขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนและยังมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาและนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางรวมทั้งเผยเคล็ดลับค่ะว่าจะทำอย่างไรถึงจะเปิดตลาดในอาเซียนได้อย่างฉลุยนะฮะการอบรมในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามานะคะจองที่นั่งในหลักสูตรได้นะคะที่หมายเลข09448030760944803034และ0943966649ค่ะ
7: ครับอย่าลืมนะครับว่าความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเลยรีบตัดสินใจณบัดนี้นะครับหมดเขตวันที่25สิงหาคมนี้นะครับเนี่ยอย่างคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ค้ำวอร์ดอยู่ในสปป.ลาวนะครับแล้วก็จะรู้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับว่าจะทำธุรกิจอย่างไรคุณกฤตอึ้งทุนสถิตหรือแม่ดร.อามเนี่ยนะครับก็เป็นอาจารย์ที่หาตัวได้ยากเหมือนกันรวมทั้งใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์จิตินะครับจะได้เจอตัวท่านแน่นอนถ้าเกิดมาเข้าร่วมอบรมนะครับ CEO อาเซียนรุ่นที่3กับเราครับ
6: ค่ะค่ะเรายังมีข่าวที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้ตามโลกไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะไปพบกับช่วงเจาะลึกอาเซียนรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะที่อาจารย์จะมาพูดถึงการเจาะตลาดอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรค่ะ
7: ครับผมจะไม่ทักคุณผู้ฟังก่อนเหรอคร
6: ับ โอ้ลืมโอ้ขออภัยค่ะเนี่ยบ่งบอกถึงอายุของตัวเองอย่างแท้จริงขี้หลงขี้ลืมมากเพราะงั้นเชิญพี่ต้นก่อนเลย
7: ฮะครับผมทักจากข้างล่างไปนะครับเห็นคุณทัศชัยสันป่าเป้านะครับบอกว่ามาทักทายพี่วัชรินทร์นะครับวันนี้แพร่26องศาท้องฟ้ามืดครึ้มนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับแล้วก็คุณสุมิตรสิริโชคคุณอุปอุมาปรารถนาอนุรักษ์จากภูเก็ตบอกฝนตกคุณสัชชิมานะครับก็มาสวัสดีเราในเช้าวัน